0: จากตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง4ภาคใน9ประเด็นเช่นการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินียาเสพติดผู้มีอิทธิพลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงพร้อมกล่าวสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะผู้บริหารด้านการปกครองและด้านความมั่นคงหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเชื่อมั่นว่าทุกคนมีความรู้ความสามารถทำให้ตรวจสอบหาเบาะแสจับกุมยาเสพติดมีการประเมินสถานการณ์และคาดเดาเหตุการณ์อย่างแม่นยำและสิ่งสำคัญคือการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะช่วยสร้างความใกล้ชิดและเพิ่มความคุ้นเคยกันมากขึ้นโดยตลอดการประชุมทั้งวันนี้ทำให้ได้รับรู้เนื้อหาสาระและความเข้าใจร่วมกันแต่สิ่งที่เป็นความกดดันและความคาดหวังของประชาชนคือเป้าหมายของการมาประชุมเพื่อมุ่งหวังบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตผู้มีอิทธิพลให้กับประชาชนหวังว่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้กับประเทศชาติ
1: ถ้าสองท่านนี้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยมันไม่น่าที่จะมีการกระทำผิดกฎหมายใดๆที่จะพ้นอำนาจของทั้งผู้ว่าและผู้การตำรวจนี่ได
2: ้กระทรวงคมนาคมเร่งถอดบทเรียนเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่แยกมักกะสันด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจจราจรทุกพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
3: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผลการประชุมสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกมักกะสันโดยระบุว่าจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่ารถเมย์ได้ขับเข้ามาจอดคร่อมทางรถไฟก่อนที่สัญญาณเตือนเครื่องกั้นจะทำงานหลังจากนั้นพนักงานกั้นถนนพยายามนำเครื่องกั้นลงแต่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากมีรถกีดขวางทางอยู่จึงใช้วิทยุสื่อสารและเปลี่ยนมาโบกธงแดงเพื่อเตือนขบวนรถไฟแต่สุดท้ายขบวนรถไฟได้พุ่งชนรถเมย์จนหยุดนิ่งทางตำรวจนครบาลขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาความผิดของคนขับรถเมย์พนักงานกั้นถนนและพนักงานขับรถไฟพร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดรถยนต์และรถจักรยานยนต์คันอื่นที่ฝ่าฝืนกฎจราจรจนรถติดสะสมคร่อมรางขณะเดียวกันได้มีการยกระดับความปลอดภัยตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมโดยเปลี่ยนจากการสุ่มตรวจเป็นการบังคับตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถไฟและพนักงานขอสมก.ทุกคนเป็นประจำทุกวันนอกจากนี้คณะกรรมการจะมุ่งถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงระบบโดยคณะกรรมการจะสรุปข้อเท็จจริงพร้อมมาตรการเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมภายใน30วันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำรอยในอนาคต
4: เราก็ได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่ต้องนำเรียนทางท่านรัฐมนตรีผมว่าเราได้ข้อเท็จจริงพอสมควรแล้วสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญคือหลังจากนี้ต่างหากที่เราพยายามดูบทเรียนว่าองค์ประกอบใดๆที่มันจะเป็นข้อผิดพลาดข้อคาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นของรถไฟเองหรือสภาพการจราจรเองตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับที่ต้องถอดบทเรียนแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปอีก30วัน
3: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้สั่งการให้ตำรวจจราจรทุกพื้นที่ลงพื้นที่สร้างวินัยจราจรโดยเฉพาะบริเวณจุดตัดทางรถไฟและทางรถยนต์โดยหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ในวันอังคารหน้าเตรียมเรียกประชุมผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟพร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บังคับการและผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะการกวดขันไม่ให้รถจอดล้ำเส้นเหลืองและการบริหารจัดการสัญญาณไฟเพื่อระบายรถให้มีประสิทธิภาพ
5: บวกกับพุ่งเป้าเรื่องรถไฟอาจจะไปมีเรื่องอื่นวันอังคารนะครับผมจะเรียกพุ่งกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดพื้นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเพื่อจะให้ข้อคิดเห็นข้อแนะนำด้วยตนเองแล้วก็จะคอนเฟอเรนซ์กับผู้การจังหวัดทั่วประเทศกับพุ่งกับทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้
3: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าอยากขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันปลูกฝังค่านิยมการเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางซึ่งการสร้างวินัยจราจรอาจต้องใช้เวลาแต่เราต้องเริ่มช่วยกันตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถส่งอาหารและรถโดยสารสาธารณะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความสูญเสียไม่ได้อยู่แค่ที่ตัวเราแต่จะส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและครอบครัวด้วยปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังอยู่ในภาวะปกติพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ารับทราบถึงความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับท่าทีและการแสดงออกของทางกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนแต่มองว่าเป็นเรื่องปกติของทหารชายแดนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ตามกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันคือการปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันผ่านการพบปะพูดคุยและการประชุมหารือในทุกระดับทั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ประสานงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความหวาดระแวงซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการควบคู่ไปกับการพิจารณาเงื่อนไขและการทำตามข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ทั้งนี้การเปิดด่านชายแดนจะถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่สถานการณ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงทุกอย่างมีความพร้อมและเป็นไปตามหลักสากล
6: ไม่ว่าเราหรือเขาก็ต้องมีความพร้อมเตรียมความพร้อมในเมื่อเราเพิ่งผ่านการสู้รบกันไปเพิ่งผ่านความขัดแย้งกันไปการเตรียมการเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทราบทุกครั้งนะครับอธิปไตยของใครใครก็ต้องปกป้องแต่เมื่อได้ว่าเราการสู้รบกันมาเสร็จไปแล้ว2ครั้งเนี่ยเรามีการทำร้อยเสร็จเป็นไปแล้วหน้าที่ต่อไปก็คือการทำตามนั้นนะครับก่อนที่ถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการพบปะพูดคุยกันสร้างความเข้าใจกันลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการพูดคุยหารือในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น RBC หรือ GBC
2: กรมการขนส่งทางบกเร่งตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้พร้อมระงับจดทะเบียนใหม่รถรุ่นดังกล่าวทันทีจนกว่าจะแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่านายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบกรณีรถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถรุ่นดังกล่าวโดยได้เชิญผู้แทนจากบริษัท Volvo คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากระบบเซลล์แบตเตอรี่แรงดันสูงสำหรับแนวทางการแก้ปัญหาบริษัทจะเริ่มดำเนินการเรียกคืนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,668 คันเพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้และกำชับให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครบถ้วนทุกคันโดยด่วนที่สุดพร้อมทั้งสั่งการให้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อติดตามและแจ้งแนวทางการใช้งานอย่างปลอดภัยระหว่างรอการเข้าซ่อมให้เจ้าของรถทุกรายรับทราบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานความคืบหน้าการเรียกคืนรถให้กรมการขนส่งทางบกรับทราบเป็นระยะจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นทั้งหมดซึ่งระหว่างนี้กรมการขนส่งทางบกได้ระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งจะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือนำเข้ามาใหม่ในอนาคตไม่สามารถจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขเสร็จสิ้นโดยการดำเนินการนี้จะไม่มีผลกระทบใดๆกับรถที่ได้จดทะเบียนไปแล้วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่โรงเรียนวัดจักรคำพิมุกตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่3บ้านชมพูตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านดงเคงตำบลดงเคงอำเภอหนอง2ห้อง จังหวัดเลยที่โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่18ตำบลตาดขาอำเภอหนองหินจังหวัดน่านที่หมู่6บ้านบ่อหอยตำบลย่าหัวนาอำเภอเวียงสาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่1โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวตำบลเค้กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดป่าหวายตำบลเชียงเขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลประจำเดือนเมษายน2569รัฐบาลบูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบย่านการค้าและแหล่งท่องเที่ยว4จังหวัดภาคใต้ได้แก่ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่และภูเก็ตสามารถจับกุมสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าอาทิกระเป๋ากางเกงเสื้อแว่นตาเข็มขัดกำไลรองเท้าและหมวกพร้อมทั้งนำหมายค้นเข้าตรวจสอบแหล่งเก็บสินค้าในจังหวัดสมุทรปราการพบเครื่องสำอางละเมิดเครื่องหมายการค้าแบรนด์ดังล็อตใหญ่โดยการดำเนินการทั้งหมดนี้สามารถจับกุมผู้ทำความผิดได้29คดีของกลางรวมกว่า 700,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า50ล้านบาทได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในท้ายที่สุดแล้วสหรัฐจะยึดคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงของอิหร่านซึ่งทางการสหรัฐเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์แม้รัฐบาลอิหร่านจะยืนกรานว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นขณะที่แหล่งข่าวระดับสูงของทางการอิหร่านเปิดเผยว่าอายาตอลลอห์ มูชตาบะฮ์ คาเมนีอีผู้นำสูงสุดอิหร่านสั่งการโดยตรงว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านจะไม่ถูกส่งออกไปนอกประเทศทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านยังคงมีจุดยืนที่แตกต่างในหลายประเด็นรวมถึงประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญของการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อติดสงครามในตะวันออกกลาง
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่นายอิตามาร์เบนกวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซึ่งมีแนวคิดขวาจัดโพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าตัวเขากำลังเยาะเย้ยและเหยียดหยามกลุ่มนักกิจกรรมของกองเรือมนุษยธรรมเพื่อช่วยเหลือฉนวนกาซาซึ่งถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิสราเอลควบคุมตัวพร้อมบังคับให้คุกเข่าและมือสองข้างถูกมัดไพล่หลังกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษระบุว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักพื้นฐานที่สุดนั่นคือการเคารพศักดิ์ศรีเพื่อนมนุษย์ขณะเดียวกันนายอันโตนิโอทาจานีรัฐมนตรีต่างประเทศอิตาลียื่นคำร้องให้สหภาพยุโรปพิจารณาการคว่ำบาตรนายเบนกวีส่วนนายไมค์ฮักกะบี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิหร่านขออภัยค่ะประจำอิสราเอลกล่าวว่าความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลรายนี้กำลังทรยศต่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลประกาศในประเทศนักกิจกรรมทั้งหมดกว่า400คนจาก40ประเทศแล้วพร้อมย้ำว่าอิสราเอลจะไม่ยอมให้มีการละเมิดการปิดล้อมทางทะเลต่อฉนวนกาซาซึ่งชอบด้วยกฎหมาย
2: กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกบฏซึ่งควบคุมพื้นที่จังหวัดเซาคีบูทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวแล้วอย่างน้อย1รายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรจากจังหวัดอีตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาร์คองโกรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยืนยันแล้ว61รายและต้องสงสัยเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียระลอกนี้ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศและคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งาน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตสกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบลีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมภคพลเทระรัตสกุลกับซัตเตรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันโหดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวดทำให้อัญชิสาและจางกาอึนมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอดการจัดการรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษานอกจากนี้มีการสั่งการไปยังสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดให้ขอความร่วมมือสถานศึกษาในการนำรถรับส่งนักเรียนเข้าตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาโดยหากทดสอบไม่ผ่านให้เร่งทำการแก้ไขก่อนนำรถไปใช้รับส่งนักเรียนในช่วงเปิดภาคการศึกษาต่อไป
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่า ครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดารด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคเหนือของไทยตอนที่2ภูมิลักษณ์ทางภาคเหนือของไทยทางด้านตะวันออกติดประเทศลาวมีทิวเขาหลวงพระบางกั้นพรมแดนทอดตัวลงมาทางทิศใต้ยาวประมาณ590กิโลเมตรเป็นทิวเขาที่ปั่นน้ำลงสู่แม่น้ำโขงทางตะวันออกและลงสู่แม่น้ำยมและแม่น้ำน่านทางตะวันตกส่วนทางเหนือและทางตะวันตกของบริเวณนี้ติดประเทศเมียนมามีทิวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาสูงในประเทศเมียนมาความยาวประมาณ120กิโลเมตรทอดตัวลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับทิวเขาถนนธงชัยโดยทั่วไปเรียกว่าทิวเขาผีปั่นน้ำหรือแปลว่าทิวเขาที่เทวดาปั่นน้ำให้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
18: สำหรับช่วงข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการให้สัมภาษณ์จากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ถึงมาตรการรองรับวิกฤตเอลนีโญค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
20: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
21: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
20: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
21: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
20: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆวางมาตรการบริหารจัดการน้ำรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้สภาพอากาศผันผวนเกิดทั้งภัยแล้งและอุทกภัยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ
23: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
22: ครับท่านอธิบดีครับในการประชุมเพื่อวางมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตปรากฏการณ์เอลนีโญที่ผ่านมากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับได้เสนอแนวทางใดบ้างเพื่อดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบภัยแล้งหนักครับผม
23: ครับต้องเรียนนะครับว่าเรื่องของการจัดการเรื่องภัยแล้งนี่นะครับอาจจะเห็นว่าในช่วงนี้จะมีนับตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าพอพ้นช่วงฤดูร้อนก็มีวัตภัยนะครับซึ่งเป็นพายุฤดูร้อนเนี่ยเกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางช่วงพอช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นมีอากาศที่มีความแปรปรวนนะครับแต่จากการประชุมเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์นะครับจากหน่วยงานที่พยากรณ์ในประเทศไทยนะครับว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาหรือจะเป็นจิสด้านะครับหรือจะเป็นสสน.นะครับก็ให้ข้อมูลจากทางตรงว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้นะครับก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วย ปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สั่งการนะครับศูนย์เขตทั้ง18ทั่วประเทศ
1: ครับ
23: 18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเจาะบ่อบาดาลน้ำตื้นนะฮะที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนนะครับตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่เราจะต้องทำการสูบน้ำเนี่ยนะฮะเข้าไปผลิตประปานะครับตอนนี้ต้องถือว่าน้ำอุปโภคบริโภคนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: ครับใช่ครับ
23: แล้วก็เราก็ต้องมีการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดนะครับถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะณวันนี้นะครับเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้ว
1: ครับ
23: นะครับมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับดังนั้นเองก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็มีการเตรียมการนะครับแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยแต่ต้องกลับเรียนเพิ่มเติมนะฮะว่าในช่วงนี้เองเนี่ยนะครับอากาศแปรปรวนแบบนี้เนี่ยนะครับเราไว้ใจไม่ได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเพราะหลังๆมาถ้าสังเกตดูนะครับสภาพภูมิอากาศเนี่ยอาจจะมีการขยับเดือนขึ้นหรือขยับเดือนลงหรือจะมีการมีเหตุการณ์อะไรที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเจอนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการเฝ้าระวังตลอดเวลาครับ
1: ครับผมในภัยแล้งเนี่ยก็ยังคงคาดการยากนะครับเพราะอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ท่านอธิบดีว่าจริงๆอีกภัยหนึ่งครับผมทราบว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องฝนตกหนักอยู่ในตอนนี้ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเช่นกันโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยทราบว่าท่านอธิบดีเนี่ยเตรียมเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับเพื่อดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
23: ใช่ครับจริงวันนี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมแผนอพยพตอนนี้หากเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอีกนะครับเราต้องมีการซ้อมแผนเรื่องพวกนี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงกระบวนการนะครับให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนะครับในพื้นที่นะครับที่เคยเกิดเหตุเนี่ยได้รับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราไปทำวันนี้นะครับเราจะมีการซ้อมแผนกันทั้งวันเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนเขาเห็นว่าถ้าเกิดเหตุมาปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องไปพักที่ไหนมีศูนย์พักพิงอย่างไรเราจะมีกระบวนการในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแบบไหนนะครับเรื่องของยูกยาเรื่องของหมอเรื่องของพยาบาลต่างๆที่ต้องช่วยเหลือนะกลุ่มคนที่ป่วยติดเตียงนะครับคนท้องคนเปราะบางต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่เราจะไว้ตรงไหนนะครับเราจะดูแลเขาอย่างไรนะครับอาหารการกินเครื่องดื่มนะน้ำเปล่าต่างๆนะครับเครื่องผลิตน้ำดื่มของเราก็มีนะครับเราก็จะเตรียมการเหล่านี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับในการที่จะรับมือหากเกิดภัยพิบัติเรื่องของทุกข์ภัยในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ได้มีการพูดคุยนะครับเดี๋ยวคงมีการพูดคุยเรื่องของการจัดการภัยแล้งด้วยซึ่งเราก็ต้องเฝ้าระวังเนี่ยสถานการณ์ภัยแบบเนี้ยนะครับในทุกรอบปีนะครับในทุกรอบปีและความรุนแรงเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเราคงอาจจะไปคาดการว่ามันแน่นอนพรุ่งนี้แน่นอนมะรืนอย่างนี้แน่นอนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับทราบข้อมูลทุกอย่างที่เรามีในประเทศนี้รวมถึงนะครับการคาดการจากดาวเทียมต่างๆนะฮะที่คิดว่าโอกาสที่จะเกิดน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมต่างๆพวกนี้ก็เป็นมาตรการในการที่จะวางแผนในการจะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยครับ
1: ครับเชียงรายเนี่ยครับแม่สายแล้วก็ตรงแถวตลาดสายลมจอยที่เคยท่วมหนักนี่ยังคงน่าเป็นห่วงไหมครับ
23: ครับคือตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในห่วงเวลาที่ผ่านมาในสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนจากภาคตะวันตกนะครับก็เข้าใจง่ายๆคือมาจากฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยนะครับ พับขึ้นมานะครับพอปะทะกับความเย็นที่ลงมาจากทางประเทศจีนแล้วเนี่ยก็อากาศเกิดความแปรปรวนนะครับพอแปรปรวนปุ๊บมันก็เกิดฝนตกได้หลายพื้นที
1: ่
23: หนักบ้างเบาบ้างนะครับก็เป็นเรื่องของความกดอากาศของเขานะครับดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เรา อยู่ตรงเนี้ยเราก็ต้องระวังนะครับแล้วก็ทางกรมก็ติดตามโดยให้ทางปปจังหวัดนะครับได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเป็นผู้อำนวยการกลางในการจัดการสถานภัยเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ
22: ครับนอกจากจังหวัดเชียงรายแล้วครับทราบว่าจะมีอีก2จังหวัดที่จะมีการฝึกซ้อมลักษณะเดียวกันคือเพชรบูรณ์กับอุบลราชธานีใช่ไหมครับทำไมเราถึงเลือก2จังหวัดนี้เพิ่มเติมครับผม
23: เป็นจังหวัดที่เคยเกิดอุทกภัย
22: ครับ
23: นะฮะอย่างเพชรบูรณ์เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้นะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันนะฮะเนื่องจากมีฝนตกหนักติดต่อกันนะครับก็ต้องเฝ้าระวังแต่ขณะนี้ก็หมดสถานการณ์แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะน้ำป่าไหลหลากจะมีโอกาสแล้งนะครับเพราะเนื่องจากว่าภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยฮะเราก็ต้องคอยเฝ้าระวังและดูความมั่นคงแข็งแรงนะครับของบ้านเรือนนะครับรวมถึงการเตรียมการเรื่องของเครื่องจักรกลนะครับบุคลากรต่างๆในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราร่วมมือกับมูลนิธิทุกวันนี้นะครับเรามีการประสานงานกับมูลนิธิตลอดเวลาครับ
22: ทราบว่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่า

0: และเห็นภาพนะครับร่วมกับเราทั้งในทุกจังหวัดนะครับรวมถึงจังหวัดสงขลาด้วยนะครับ
1: ครับผมครับก็จะทำให้การทำงานเป็นเอกภาพกันทั้งกระทรวงนั่นเองนะครับครับ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ครับท่านอธิบดีครับทิ้งท้ายครับผมในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเองหรือมีเรื่องอื่นๆเองเนี่ยมีเรื่องที่ท่านอยากจะสื่อสารถึงประชาชนรวมถึงฝากถึงประชาชนในช่วงนี้ไหมครับผม
0: อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการประชุมหารือในทุกการประชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นของรัฐของเอกชนก็ดีเนี่ยนะครับเป็นการที่ระดมสมองในการที่จะเอาองค์ความรู้ของแต่ละท่านเนี่ยนะฮะในที่ประชุมเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลเพื่อที่จะนำไปปฏิบัติถ้าในส่วนของทางราชการนะแปลว่าเราก็ต้องดูระเบียบกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องไหนบ้างที่เราสามารถทำได้แล้วก็นำไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้เร็วที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถามว่าจะแก้หมดไปไหมเนื่องจากเรากำลังต่อสู้กับสภาพสาธารณภัยนะครับซึ่งเป็นภัยธรรมชาติบางครั้งบางเรื่องอาจจะคาดการไม่ได้นะครับบางเรื่องอาจจะคาดการได้นะครับเพราะนั้นเองเนี่ยเราก็ทำทุกสิ่งที่เรามีเนี่ยอยู่ในมือนะครับที่จะนำไปประกอบนะครับเพราะนั้นในทุกการประชุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมแก้ไขปัญหาภัยแล้งประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องของอากาศหนาวต่างๆพวกนี้เราก็จะมีการประชุมติดตามอย่างนี้โดยตลอดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมาให้คำแนะนำหรือมาเล่าประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับนี่โดยส่วนตัวของผมนะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าอย่างพ่อแม่เรานะครับให้ความรู้กับเราเพราะท่านโตมาก่อนเราท่านผ่านชีวิตมามากกว่าเรานะครับท่านก็ให้ความรู้กับเราเราก็เอาความรู้นั้นเนี่ยมาวิเคราะห์มาถอดบทเรียนแล้วก็มาดูว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างไรดังนั้นการให้คำแนะนำหรือว่าบอกเล่าประสบการณ์ต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมนะครับในทุกๆการประชุมแต่ก็ต้องเรียนว่าไอ้เรื่องนี้นะครับเรามุ่งมั่นในเรื่องของการทำงานนะครับมากกว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นอื่นๆผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากจะไปโยงเกี่ยวเรื่องของการเมืองหรืออะไรแต่เราต้องการเห็นว่าเราจะวางกฎกติกาอย่างไรเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนฉะนั้นนี่คือเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดนะครับจากทางภาครัฐและก็จากทางรัฐบาลครับ
1: ครับก็ตามที่ท่านอธิบดีได้ชี้แจงนะครับก็คือเป็นการรวบรวมทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันมากกว่าเพื่อให้ประชาชนสามารถผ่านพ้นภัยต่างๆที่จะอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากความไม่แน่นอนต่างๆไปได้อย่างดีนั่นเองครับก็วันนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับท่านธีรพัฒน์คัชมาที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้เข้าใจว่าตอนนี้ทางกรมเนี่ยมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อดูแลประชาชนหลังจากนี้ซึ่งก็คาดได้ว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นภัยอะไรก็จะรับมือได้อย่างดีขึ้นแน่นอนก็ต้องขอบคุณท่านนะครับที่วันนี้มาร่วมพูดคุยครับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
0: คร
1: ับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ

0: กรุ๊ปเลือด AB เสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้สูงกว่าคนอื่น3เท่าจริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ากรุ๊ปเลือด AB มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากกว่ากรุ๊ปเลือดอื่น3เท่าเนื่องจากผลการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่อาจไม่ได้มีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงสำคัญอื่นๆอย่างครบถ้วนเช่นอายุพฤติกรรมการบริโภคอาหารการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์หรือประวัติครอบครัวดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์www.cch.go.th หรือโทร03-845-5066เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รัฐบาลนำข้อเสนอจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมไป

0: จัดทำแผนปฏิบัติการให้ทุกหน่วยงานนำไปขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: การรับฟังข้อเสนอจากภาคเอกชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทั้งความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์การสู้รบในตะวันออกกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลายๆภาคอุตสาหกรรมซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลจึงเดินหน้าเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมผ่านเวทีผู้ประกอบการผู้รัฐบาลฟังเพื่อให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจโดยตรงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการนำข้อเสนอไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดผลได้จริงประกอบด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคลดอุปสรรคการอนุมัติอนุญาตใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์ผ่านกลไกคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอกำหนดกรอบเวลาติดตามความคืบหน้าภายใน30วัน60วันและ90วันพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการเพียงฝ่ายเดียวแต่หากภาคธุรกิจสามารถเติบโตได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน
3: ด้านที่มีการเน้นย้ำให้ดำเนินการก็คือโครงสร้างพื้นฐานน้ำและพลังงานสะอาดมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับ AI และดิจิทัลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงแรงงานดำเนินการด้านพลังงานการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ก็จะให้กระทรวงการคลังและ BOI เป็นหน่วยงานหลักการลดอุปสรรคการอนุญาตรวมไปถึงการใช้ที่ดินของรัฐให้เกิดประโยชน์มอบหมายให้สำนักงานกพร.กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการซึ่งท่านนายกให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากแล้วก็ขอยืนยันการรับฟังเสียงจากผู้ประกอบการนั้นไม่ได้ทำไปเพื่อนักธุรกิจแต่ถ้าพิจารณาให้ดีถ้าภาคธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้ก็จะนำไปสู่การจ้างงานและการสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชน
2: นอกจากมิติด้านเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางการทำงานของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนข้อเสนอจากภาคธุรกิจให้กลายเป็นการดำเนินงานที่สามารถวัดผลได้จริงพร้อมเชื่อมโยงการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่ประโยชน์ของประชาชนในทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินจากป่าชายเลนเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
4: คาร์บอนสีน้ำเงินคือคาร์บอนที่ถูกกักเก็บอยู่ในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเช่นป่าชายเลนลุ่มน้ำเค็มและหญ้าทะเลพืชในระบบนิเวศเหล่านี้จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศมาใช้ในการเจริญเติบโตกักเก็บคาร์บอนไว้ในดินและเนื้อเยื่อของพืชในระยะยาวทำให้คาร์บอนสีน้ำเงินมีบทบาทสำคัญในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งระบบนิเวศคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิด ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทำหน้าที่เหมือนกำแพงธรรมชาติช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมรัฐบาลให้ความสำคัญกับป่าชายเลนในฐานะทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการใช้กลไกคาร์บอนสีน้ำเงินเป็นกุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยทางด้านองค์ความรู้การวิจัยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจสีน้ำเงินให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยระบบนิเวศป่าชายเลนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาสมดุลรอยต่อระหว่างแผ่นดินกับทะเลช่วยลดความรุนแรงของคลื่นลมและกรองมลพิษควบคู่กับการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่ทรงพลังของโลกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพย์ได้มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชุมชนชายฝั่งพร้อมยกระดับความร่วมมือสู่มิติใหม่ผ่านกลไกพันธมิตรป่าชายเลนประเทศไทยซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคมเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการป่าชายเลนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานสากลปัจจุบันกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมุ่งเน้นแนวทางการจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมด้วยการใช้ข้อมูลทางวิชาการและระบบภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มุ่งสร้างสมดุลทั้งมิติสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประยุกต์ใช้แนวทางอาศัยธรรมชาติเป็นฐาน
5: ภาคเอกชนนั้นได้เป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นการจุดประกายความสำเร็จของนโยบายภาครัฐนโยบายของภาครัฐในการจัดสนับสนุนให้ชุมชนให้พื้นที่เราเป็นป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์หรือเพียบพร้อมให้อยู่กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้ด้วยนั้นถ้าไม่มีภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนร่วมกันมันเหมือนกับเราเดินทางข้างเดียวมันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
4: ปัจจุบันป่าชายเลนยังคงเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและการใช้ประโยชน์ที่เกินสมดุลการแก้ปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยกลไกบูรณาการระหว่างองค์ความรู้ทางวิชาการกับการบริหารจัดการที่เหมาะสมสิ่งสำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงความร่วมมือระหว่างประเทศเชื่อมั่นว่าการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักที่ถูกต้องในคุณค่าของป่าชายเลนคือรากฐานสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
6: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
1: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.ธนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในธนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
11: ขาดอากาศอยู่ได้เพียง 2-3 นาทีแต่ถ้าขาดความดีอยู่ร้อยปีก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนเราทุกคนนั้นสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวดีชั่วอยู่ที่ตัวทำเป็นการตอกย้ำให้ทราบว่ากรรมเป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ดังพุทธพจน์ที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุเทศเทศนาณเบื้องต้นวันนะชัดจาวัสโรโหติณชัดจาโหติปรมโนกรรมุนาวัสโรโหติกรรมุนาโหติปรมโนแปลความว่าจะเลวทรามต่ำช้าหรือจะสูงส่งล้ำเลิศหาใช่เพราะชาติตระกูลไม่แต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปฏิสราพานแก้วและผมณัฐพงศ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนาสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 นค
1: ่
2: ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 191และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ค
2: นอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค
2: นอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานนะคะวันนี้ควบคุมเสียงโดยทีมช่างเทคนิคโดยคุณสชนนีสังและคุณอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระ
1: ครับวันนี้ทีมงานของเราหนาแน่นเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวสารมากมายเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรณีของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องบอกว่าพอมีภาพออกมาเนี่ยเป็นภาพที่เกิดเพลิงไหม
2: ้
1: นะครับและสคบเนี่ยก็มีการลงไปตรวจสอบนะครับมีออกมาตรการต่างๆในเรื่องของข้อจำกัดหรือว่าการแก้ไขเยียวยาประชาชนแต่จะเป็นรถยนต์ยี่ห้อไหนและก็เป็นรุ่นไหนเนี่ยรอติดตามกันในรายการนะครับรวมถึงในเรื่องของการอัปเดตด้วยครับกับการที่พอเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารสาธารณะนะครับที่บริเวณแยกมักกะสันที่เกิดขึ้นไปบริเวณถนนอโศกดินแดงนะครับก็มีข้อเรียกว่าเป็นความคืบหน้าอัปเดตนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงภารกิจของท่านนายกนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการไปเรียกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็ดูแลในเรื่องของการปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการมอบนโยบายนะครับขับเคลื่อนต่างๆก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะครับมีอัปเดตบอลโลกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกพอเรามีท่าทีว่าจะถอยนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็มองอีกมุมนึงแต่ว่าจะมองในมุมไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันในบันทึกสถานการณ์ในวันนี้ครับ
2: ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะรัฐบาลค่ะจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20ธันวาคม2447ครบรอบนักสัตว์10นักสัตว์เมื่อวันที่20ธันวาคม2567และทรงดำรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีครบ1ศตวรรษหรือ100ปีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2569ค่ะในการนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในการประชุมสามัญเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีดังนี้ค่ะงานที่1เป็นการจัดพิธีทางศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤศจิกายน2569ในเวลา 7:00 น.ค่ะซึ่งส่วนกลางจัดพิธีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ ส่วนทางภูมิภาคนะคะทุกจังหวัดจะมีการจัดพิธีที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในต่างประเทศนะคะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในเวลา10นาฬิกาค่ะจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวิรกูลมอบหมายให้คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนในงานที่2นะคะจะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะดำเนินการเชิญชวนวัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมค่ะส่วนอีกงานหนึ่งนะคะจะเป็นการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ค่ะในโอกาสนี้นะคะจะมีการจัดกิจกรรมในช่วงวันที่22ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะทั้งนี้นะคะทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีค่ะ
1: ครับก็เป็น1วันสำคัญนะครับวันนี้ตอนนี้มีการจัดงานเกิดขึ้นอย่างรายละเอียดที่น้องป่านได้นำเสนอไปนะครับใครที่สะดวกนะครับก็สามารถไปร่วมงานกันได้นะครับสำหรับงานในวันนี้ครับมาพูดถึงกรณีที่เมื่อกี้เราได้เกริ่นไปนะครับกับกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นหนึ่งนะครับที่มีภาพออกมาว่าเกิดไฟไหม้และที่สำคัญเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้เนี่ยคือราคาค่อนข้างแพงนะครับเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ยี่ห้อที่โด่งดังนะครับแล้วก็มีราคาที่ค่อนข้างจะระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้นะครับกับรถยนต์ไฟฟ้ากรณีวอลโว่นะรุ่นวอลโว่ EX 30นั่นเองเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสคบก็มีการไปพูดคุยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็มีการเรียกวอลโว่มาชี้แจงนะครับกับปัญหาในกรณีของรถรุ่น EX 30ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีการในเรื่องของการระงับการจดทะเบียนรถรุ่นดังกล่าวด้วยน
2: ะ
1: สำหร
2: ับ
1: ผู้ที่ลงทะเบียนใหม
2: ่
1: นะครับสำหรับผู้ที่ซื้อมาแล้วก็จดลงทะเบียนใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการระงับก่อนแต่ว่าในส่วนของผู้ที่จดทะเบียนไปแล้วอันนี้ถือว่าก็ผ่านไปแต่ว่าจะต้องมีการเยียวยาในเรื่องของการเปลี่ยนแบตเตอรี
2: ่
1: นะครับซึ่งในส่วนของสคบเองนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีการหารือกับวอลโว่ชี้แจงปมรถยนต์ไฟฟ้าไม่ขณะชาร์จนะครับเสนอว่าจะให้มีการเปลี่ยนรถใหม่หรือว่าเปลี่ยนแบตแต่ยังไม่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคนั่นเองก็คือผู้บริโภคเนี่ยอยากจะให้รับซื้อคืนไปเลยเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบคุณสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะการกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับมีการมอบหมายให้คุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีของผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30นะครับโดยทางสคบได้เรียกบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับหลังจากมีกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยก็มีการร้องเรียนออกมาแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ยเข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งคุณประเดิมชัยเนี่ยเปิดเผยว่าที่ประชุมเนี่ยได้หารือมาตรการเยียวยาผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมถึงผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อวอลโว่รุ่น EX 30โดยกรณีเนี้ยที่เกิดเหตุนะครับมีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ตามข่าวเนี่ยจำนวน2กรณีด้วยกันบริษัทก็มีการดำเนินการเจรจาในการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ให้แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยซึ่งก็มีทั้งการเจรจาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเจรจาด้วยส่วนกรณีรถคันอื่นๆของบริษัทนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องให้นะครับโด ยเปลี่ยนทั้งชุดก็ประมาณร้อยละ90แล้วก็เปลี่ยนเฉพาะโมดูลเนี่ยอยู่ประมาณร้อยละ10นะครับก็บริษัทก็ยืนยันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดแทนเนี่ยได้รับการปรับปรุงและก็ทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานทางต่างประเทศแล้วระหว่างรอการแก้ไขบริษัทขอความร่วมมือผู้ใช้งานนะครับคือมีการแนะนำผู้ใช้งานที่ใช้รถยนต์ Volvo ยี่ห้อ EX30 เนี่ยว่าให้ชาร์จแบตเนี่ยไม่เกินร้อยละ70ก็คือแบตอย่าชาร์จเต็ม
2: อย่าชาร์จเต็ม
1: เพราะว่าเสี่ยงที่จะมีการเกิดเหตุเพลิงไหม
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็มีการขอความร่วมมือผู้ที่ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการมอบคูปองชาร์จไฟมูลค่ากว่า 8,500 บาทนะครับแล้วก็มีการจัดบริการรถยนต์สำรองสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้งานรถยนต์คันเดิมด้วยทั้งนี้แบตเตอรี่ล็อตแรกเนี่ยจำนวนกว่า800ชุดนะครับมาถึงประเทศไทยแล้วเมื่อช่วงของวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มดำเนินการเปลี่ยนให้แล้วนะครับแต่จะเปลี่ยนนะวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะมีศูนย์บริการแล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญ15แห่งมีการรองรับการเปลี่ยนได้ประมาณวันละ22คันนะครับคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทยังไม่มีนโยบายในการรับซื้อรถคืนนะครับส่วนการขอเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยบริษัทจะขอนำไปหารือกับบริษัทแม่ก่อนนะครับซึ่งเสียงสะท้อนส่วนใหญ่ของผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่พอใจไม่พอใจในเรื่องของมาตรการเยียวยาเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าอาจจะไม่ให้ชาร์จ
2: 70%
1: มันก็เรียกว่ารถก็ซื้อมาค่อนข้างที่จะราคาสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนแบตอะไรต่างๆเนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะมีการลดน้อยลงหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้ออกไปการเยียวยาเนี่ยยังไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค
2: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่ทางผู้บริโภคก็สะท้อนออกมานะครับก็ตรงนี้เนี่ยบอกว่ามีข้อเสนอให้ทางบริษัทเนี่ยรับซื้อคืนในส่วนของคณะกรรมการผู้คุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็จะมีมติในเรื่องของการพิจารณาให้ฟ้องทางแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่ผู้บริโภคนะครับท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยก็กำชับนะครับว่าเราต้องดูแลผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกมิตินะครับก็ในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าไม่ทิ้งในเรื่องของประเด็นของในทางอาญานะครับถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโฆษณาหรือว่ายังไม่มีคนพูดถึงเนี่ยสคบก็จะเร่งไปพิจารณานะครับก็เป็นประเด็นที่อย่างที่บอกนะพอประชาชนได้รับความเสียหายสคบก็ดำเนินการทันทีนะครับในส่วนของผู้บริโภคที่อยากจะร้องเรียนหรือว่ามีข้อท้วงติงอะไรนะครับก็สามารถไปแจ้งที่สายด่วนของสคบได้นะครับ1166หรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้เช่นเดียวกันหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับก็ถ้าสมมติว่าเกิดเหตุว่าผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อเนี่ยมีกรณีที่ว่าความผิดของทางบริษัทเนี่ยเข้าข่ายอาญาแน่นอนนะครับว่าจะต้องมีโทษทั้งจำทั้งปรับด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรึกษาของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้นั่นเองนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องของผู้บริโภคนะคะพี่รัตน์เดี๋ยวพามาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สาวๆอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะหรือใครที่ชอบดูแลตัวเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลนะคะมีการบูรณาการร่วมมือเดินหน้าทลายแหล่งผลิตนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องสำอางนะคะ
1: ครับ
2: แต่เครื่องสำอางที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยคือจริงๆการใช้มันก็คือใช้ภายนอกเนาะพวกเครื่องสำอางอะไรต่างๆแต่เครื่องสำอางนี้เนี่ยเขานำไปฉีดเข้าสู่ร่างกายด้วยหมายถึงว่ามันจดทะเบียนขึ้นไปเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะว่าในลักษณะของเครื่องสำอางเวลามันจดทะเบียนขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์เน
1: ี่
2: ยก็ขึ้นเป็นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งหมายถึงมันใช้ภายนอก
1: ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่ใช้ภายนอกแต่ว่ามันมีคนเนี่ยเอาไปใช้ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด
2: ถูกต้องนะคะก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์อย่างสมมติยากินฟิลเลอร์หรืออะไรต่างๆที่ฉีดเนี่ยคือเวลาขึ้นทะเบียนมันก็จะค่อนข้างกระบวนการมันซับซ้อนกว่าเพราะว่ามันต้องเอาเข้าสู่ร่างกายแต่ว่าการขึ้นไปการจดทะเบียนที่เป็นเครื่องสำอางเนี่ย
1: ค
2: ือมันทำอาจจะขั้นตอนน้อยกว่าก็เลยเหมือนลักไก่ตรงนี
1: ้
2: แต่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าการนำอะไรเข้าสู่ร่างกายก็ตามต่างๆเนี่ยมันก็ต้องผ่านมาตรฐานของทางอย.นะคะก็มีการตรวจสอบยึดของกลาง างทั้งเรื่องของเครื่องสำอางยาไม่มีทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่มันไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่ได้รับการรับรองจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองรัฐบาลนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการลงพื้นที่นะคะตรวจค้น3จุดด้วยกันสามารถยึดของกลางค่ะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะจำนวน 2,596 ชิ้นยาไม่มีทะเบียนอีก217ชิ้นเครื่องมือแพทย์จำนวน240ชิ้นรวมไปถึงฉลากแล้วก็แผ่นพับโฆษณาอีก 14,592 ชิ้นรวมจำนวน 35,645 ชิ้นนะคะมูลค่ารวมๆกว่า22ล้านบาท
1: ครับ
2: ซึ่งผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะคือพบว่าผู้กระทำผิดเนี่ยใช้ช่องทางในการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางแทนการขึ้นทะเบียนยาเนื่องจากกระบวนการมันอนุญาตง่ายกว่าอย่างเช่นหมายถึงว่าพี่รัฐเนี่ยจะผลิตภัณฑ์จะผลิตผลิตภัณฑ์นึงที
1: ่
2: มันต้องเข้าสู่ร่างกายแต่ดันไปจดเป็นเครื่องสำอาง
1: ก็ไม่ถูกสิ
2: มันผิดวัตถุประสงค์นะคะตรงนี้แล้วก็นำไปโฆษณาแล้วก็จำหน่ายให้ทั้งคลินิกเสริมความงามอ
1: ้
2: างว่าเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้าหรือวิตามินสำหรับฉีดผิวอะไรก็ตามต่างๆนำไปใช้ผิดวิธีแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างนี้อันตรายมากนะคะ
1: เ
2: พราะว่ามันยังไม่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจากการฉีดเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ย้ำว่าผลิตภัณฑ์ฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงมากนะคะคือมันต้องผ่านกระบวนการการประเมินคุณภาพความปลอดภัยอะไรก็ตามต่างๆอย่างเข้มงวดเลยคือถ้าเรื่องที่ต้องเอาเข้าสู่ร่างกายเนี่ยอย.ตรวจเข้มมากนะคะไม่สามารถอ้างแค่ว่าแบบผ่านอย.แล้วผ่านแบบไหนผ่านในลักษณะไหนวัตถุประสงค์คืออะไรนะคะเพราะผลิตภัณฑ์แต่ละประเทศเนี่ยการรับการอนุญาตมันต่างกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางเนี่ยถึงแม้จะมีเลขจดแล้วห้ามฉีดเข้าสู่ร่างกายนะคะเด็ดขาดเลยนะนอกจากนี้นะอย่างยาฟิลเลอร์ต่างๆที่ใช้ในคลินิกเสริมความงามโรงพยาบาลต้องเป็นยาและเครื่องมือแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้นนะคะก่อนจะใช้ให้ตรวจสอบใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ได้นะคะใครที่ไม่มั่นใจอยากจะตรวจสอบเข้าไปได้เลยนะที่ www.fda.moph นะคะ .go.th นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลก็ประสานกับทางอย.ประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแห่งนะคะให้เร่งตรวจสอบปิดกั้นการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายไม่แสดงฉลากภาษาไทยรวมไปถึงแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศให้ลงพื้นที่ตรวจสอบกวาดล้างด้วยทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรก็ตามต่างๆนะคะอย่างเข้มงวดเนื่องจากผลิตภัณฑ์ลักลอบเข้ามาเหล่านี้เนี่ยเสี่ยงปนเปื้อนสารอันตรายนะคะอาจจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภคด้วยนะคะยังไงก็ดูกันดีๆนะพี่รัฐเผื่อบางทีนะได้สปอนเซอร์เงี้ยเช็คดีๆนะ
1: เราก็ต้องดูอย.นะเพราะว่ามันต้องดูที่วัตถุประสงค์
2: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเราจะเรียกว่าอย.ที่ออกมาเนี่ยบางทีออกมาจริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ปุ๊บกลายเป็นว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพต่อร่างกายของเราด้วย
2: คือคนเราเนี่ยดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ผิดแล้วเราก็อยากจะสวยอยากจะดูดีอยากจะดูหล
1: ่
2: อแต่คือหนึ่งเลยต้องปลอดภัย
1: ถูกต้องนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภ
2: ค
1: ทั้งจากทางสคบเองนะครับทางกระทรวงคมนาคมเองรวมถึงในเรื่องของที่ทางรัฐบาลก็มีการกำชับในเรื่องของอย.ตรงนี้ด้วยนะครับหลากหลายการบริโภคในช่วงนี้ต้องดูดี
2: ๆ
1: มีมอก.มีอย.เนี่ยเช็คด้วยนะเพราะว่าบางทีทำโลโก้ขึ้นมาง่ายนะพูดตรง
2: ๆ
1: นะทำโลโก้ขึ้นมาใส่เลขนู่นนี่นั่นบางทีเราคิดว่าเห็นโลโก้เห็นเลขพวกนี้
2: แล้ว
1: เราจบแล้วแต่จริงๆแล้วเราดูหรือยังว่าวัตถุประสงค์ของสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยมันใช้กับอะไรกันแน
2: ่
1: นะครับมีมอกก็ใช่ว่าจะเป็นมอกจริงหรือเปล่าเข้าไปเช็คในเว็บไซต์หน่อย
2: ถ้
1: าซื้อมานะครับอย.เช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเช็คว่าเลขจดแจ้งเนี่ยจดแจ้งเป็นประเภทไหนนะครับเราจะได้ใช้ให้ถูกหลักแล้วก็เรียกว่าจะได้ไม่ส่งผลเสียกับชีวิตเราด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ไปติดตามกันต่อครับในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความคืบหน้าของการที่มีเหตุรถไฟชนกับรถเมล์โดยสารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนั่นเองนะครับไปดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำลิดครับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับก็มีการกล่าวนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา าสำหรับผู้ต้องหารวม3รายได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถโดยสารประจำทางและพนักงานควบคุมเครื่องกั้นนะครับในข้อหาการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายนะครับนอกจากนี้จากผลการตรวจร่างกายของพนักงานขับรถไฟก็ยังพบสารเอมเฟตามีนนะครับแล้วก็ในส่วนของสารจากกัญชาในกระแสเลือดด้วยซึ่งขณะนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงพิจารณาว่าสามารถดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดได้หรือไม่เนื่องจากว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยแยกต่างหากนะครับเพราะว่าหากเกิดความผิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตามพ.ร.ก.ของการพ.ร.ก.จราจรทางบกนะครับก็จะเป็นคนละอย่างกับส่วนที่เป็นอาญานะครับก็จะเป็นกฎหมายคนละตัวกันแต่ว่าต้องไปดูก่อนว่ารายละเอียดเนี่ยจะสามารถดำเนินคดีได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยกรณีของรถโดยสารประจำทางนะครับที่จอดกีดขวางบริเวณรางรถไฟนั้นเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบพฤติการของรถแต่ละคันรวมถึงสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยเพื่อพิจารณาว่าการจอดรถในจุดดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือไม่นะครับและก็ในเรื่องของการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายสัญญาณทางบนทางหรือไม่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้ตำรวจยังไม่ได้ยืนยันว่าการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆจะแจ้งยังไงกับผู้ที่เป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าคณะพนักงานสอบสวนนะครับก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการสรุปออกมาเป็นแนวทางว่า3คนที่ว่าเนี่ยผิดตรงไหนบ้างนะครับคือตอนนี้ก็เรียกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบถามพยานในเหตุการณ์ด้วยนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะดำเนินคดีกับ3ท่านนี้เนี่ยผู้ต้องหา3รายเนี่ยอย่างไรนะครับก็เป็นความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลายวันแล้วนะนะครับก็เป็นบทเรียนนะภาครัฐเองก็ต้องนำมาถอดบทเรียนว่าในเรื่องของการจัดการจราจรบริเวณทางกั้นระหว่างรถไฟกับรถโดยสารสาธารณะรถประจำทางเนี่ยหรือว่ารถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีมาตรการเพิ่มเติมยังไงเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของอุบัติเหตุและก็โศกนาฏกรรมที่น่าเสียใจแบบนี้นะครับ
2: ค่ะไปดูข่าวนี้กันบ้างนะคะพี่รัตน์เมื่อคืนนี้นะคะมีเหตุเกิดที่เมืองพัทยานะคะเป็นเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณดาดฟ้านะคะของโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะที่พัทยาซึ่งจะเป็นโซนรูฟท็อปบาร์คือชั้นบนชั้น7นะคะด้านบน
1: ที่โรงแรมของพัทยา
2: ถูกต้อง
1: คร
2: ับ แล้วก็หลังจากที่รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการระดมรถน้ำนะคะรถดับเพลิงเข้าไปควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนซึ่งก็คุมเพลิงได้นะคะอยู่ในวงจำกัดเหลือแค่ที่บริเวณดาดฟ้าที่ยังมีเปลวไฟแล้วก็กลุ่มควันค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งฉีดน้ำนะคะสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังชั้นอื่นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็ได้รับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเนาะ4รายด้วยกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่ทางเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาแล้วก็ฝ่ายปกครองเร่งอพยพนักท่องเที่ยวจากอาคารออกมาอย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นความแตกตื่นเหมือนกันนะสำหรับที่โรงแรมเมื่อวานนี้ซึ่งโรงแรมดังกล่าวเนี่ยคือมีห้องพักเปิดใช้งานจำนวนมากนะคะโดยห้องพักทั้งหมดมี173ห้องโดยในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติหลายสัญชาติเหมือนกันเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่บริเวณดาดฟ้านะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะพิสูจน์หลักฐานนะคะเข้าไปตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหลังจากนั้นก็คือสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทยานะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าในเรื่องของจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บสรุปแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เป็นช่วงกลางดึกด้วยนะนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่องนะครับก็เป็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้กับ
2: ค
1: ุณฟังได้รับฟังนะครับในรอบวันที่ผ่านมานะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับตอนนี้บินเรียบร้อยแล้วนะครับกับทางคณะรัฐมนตรีนะครับสำหรับท่านนายกอนุทินนะครับมีการบินเรียกว่าเยือนฝรั่งเศสนะครับไปหารือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและก็พลังงานรวมถึงดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่สายตาโลกด้วยนะครับซึ่งการเดินทางเนี่ยก็เดินทางไปแล้วนะครับสำหรับท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีกำหนดเดินทางในการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2566 2569นะครับซึ่งในการเยือนครั้งนี้ท่านนายกนะครับมีกำหนดการในการหารือกับนายเอมานูเอลมาครงนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเพื่อกระชับความสัมพันธ์และก็ผลักดันความร่วมมือสำคัญทั้งการค้าการลงทุนในเรื่องของพลังงานนะครับคมนาคมรวมถึงการทหารและอากาศยานด้วยนะครับเพราะมีการหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโกด้วยนะครับเพื่อเป็นการผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะมีการหารือกับภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของภาคเอกชนที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ในเรื่องของกลุ่มที่เป็นพันธมิตรในพื้นที่ของประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับเพื่อขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยรวมถึงพบปะทีมประเทศไทยแล้วก็ชุมชนไทยในฝรั่งเศสด้วยนะครับก็เป็นการมอบนโยบายแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันผลักดันการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์และก็ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาประเทศนั่นเองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปคนเดียวนะจากภาพที่เห็นเนี่ยมีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะครับมีในเรื่องของนวัตกรรมอย่างศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายท่านร่วมเดินทางไปในครั้งนี้นะครับมารอติดตามในข่าวสารนะแน่นอนว่าไปหลายท่านแบบนี้ในหลายด้านในเรื่องของพลังงานด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เนี่ยทิศทางจะเป็นอย่างไรแต่เชื่อแน่นอนว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็มีในเรื่องขององค์การยูเนสโกเข้ามาร่วมด้วยเชื่อว่าในเรื่องของชุดไทยน่าจะมีความคืบหน้านะปลายปีนี้น่าจะได้เห็นข่าวดีกันแต่ว่าในเรื่องของทิศทางเรื่องอื่นๆจะเป็นยังไงต้องรอติดตามสำหรับภารกิจของท่านในครั้งนี้นะครับ
2: ค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบหมายนโยบายเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะขับเคลื่อนเรื่องของความมั่นคงนะคะตามนโยบายของรัฐบาลที่ตึกสันติไมตรีนะคะหลังนอกที่ทำเนียบรัฐบาลก็เมื่อวานนี้มีผู้ว่าราชการทั้งหมด76จังหวัดนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งโอกาสนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงนะคะที่มีความซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะรัฐบาลอยากจะส่งเสริมความมั่นคงให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานความมั่นคงถือเป็น4เสาหลักนะคะในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศก็ท่านบอกอยากจะให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรในสังกัดเนี่ยร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยท่านนายกพูดถึง2มิตินะคะก็อย่างด้านการป้องกันเนี่ยก็มีการให้ทางกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบริหารงานโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดต้องทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดนะคะวางแผนเชิงรุกใช้กลไกเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนะคะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วก็ภัยจากผู้มีอิทธิพลที่จะต้องทำงานกันอย่างจริงจังแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยอาชญากรรมทุกรูปแบบนะคะในพื้นที่เสี่ยงอย่างเมืองท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจอะไรต่างๆต้องดูแลกันเป็นพิเศษส่วนเรื่องมิติด้านการปราบปรามเนี่ยก็อยากจะให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะในทุกประเภทสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการแล้วก็เครือข่ายรายใหญ่ด้วยแล้วท่านนายกก็ยังย้ำว่าอยากจะให้ทำงานอย่างจริงจังอย่าทำงานตามกระแสก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็พิฆาตยาเสพติดรวมไปถึงพิชิตอันธพาลด้วยนะคะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกด้านทั้งงบประมาณการดำเนินการหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ท่านก็ยังพูดถึงมิติเรื่องของการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยเยียวยาอะไรต่างๆเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรต่างๆนะคะที่มีศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนติดตามผลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมแล้วก็ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีการเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: ออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
4: วิกฤตพลังงาน
5: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของประเทศสถานการณ์นะครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางในส่วนของงานดีๆนะครับที่จะมาแนะนำคุณผู้ฟังนะครับ
2: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะเป็นงานระดับประเทศเลยนะคะสำหรับในวงการอาหารนะคะใครที่ชอบทานอาหารทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรืออยากจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงสำหรับงานนี้นะคะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่ค่ะงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นแค่งานใหญ่ระดับประเทศแต่ว่าเป็นงานที่แสดงสินค้าที่สำคัญแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะปีนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะไทยเฟกอนุก้าเอเชียนะคะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะแบบใหม่แบบสับเลยนะยิ่งใหญ่ขึ้นดีขึ้นแล้วก็โดดเด่นขึ้นซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านอาหารเครื่องดื่มได้มาค้นหาสินค้าและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมต่างๆนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมีการเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ต่างๆเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจห้ามพลาดเลยกับงานนี้นะคะซึ่งมีการรวบรวมนะคะสินค้าจากผู้ประกอบการทั้งไทยแล้วก็ต่างชาตินะคะรวมๆ56ประเทศเอามาไว้ที่นี่ที่เดียวเลยมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปนะคะเทคโนโลยีด้านอาหารอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวอาหารทะเลขนมแล้วก็ของครบเคี้ยวนะคะครอบคลุมนะคะในทุกๆรูปแบบของอาหารเลยซึ่งแต่ละโซนเนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะคะสำหรับผู้บริโภคทั่วไปใครที่ทานอาหารฮาลาลนะคะงานนี้ก็มีเหมือนกันหรือสายรักสุขภาพชอบอาหารออร์แกนิกนะคะอาหารเพื่อสุขภาพโภชนาการเฉพาะด้านนะคะอาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืนและอื่นๆอีกมากมายนะคะมีครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้นะคะมากมายทีเดียวอย่างเช่นการสัมมนาด้านการส่งออกเวทีเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์นะคะรวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กไทยฮาลานพาวิเลียนนะคะแล้วก็การประกวดแข่งขันเชฟระดับโลกค่ะไฮไลท์สำคัญเลยนะคะช่วงนี้หน้าผลไม้ด้วยนะก็เป็นช่วงของฤดูร้อนผลไม้ฤดูร้อนประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อแน่นอน
1: ทุเรียน
2: นะคะก็ไม่พลาดนะคะสำหรับงานนี
1: ้
2: สำหรับนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยนะคะภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Food ค่ะ ่ะซึ่งมีทั้งผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะมาจัดแสดงที่นี่ด้วยซึ่งงานไทเฟกอนุกาเอเชีย2026นะคะจะจัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีปีนี้ขยายพื้นที่เพิ่มค่ะจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4นะคะรวมพื้นที่ทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3 Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้เข้ามาแล้วสำหรับงานนี
1: ้
2: ช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีการเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะในวันที่26ถึง29พฤษภาคมคือช่วงสัปดาห์หน้าวันอังคารนะคะอังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะจนถึง29ตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาจนถึง18นาฬิกานะคะจะเป็นเรื่องของการเจรจาธุรกิจการจำหน่ายปลีกต่างๆส่วนประชาชนทั่วไปนะคะสามารถไปเยี่ยมชมไปร่วมชมสินค้าและบริการได้30พฤษภาคม2569ก็คือวันเสาร์นะคนน่าจะเยอะมากๆเลยต
1: ั้
2: งแต่10โมงจนถึง6โมงเย็นนะคะใครที่เข้าร่วมงานนะคะในช่วง26ถึง29เนี่ยที่เป็นการเจรจาธุรกิจต่างๆก็ขอความร่วมมือนะคะแต่งกายสุภาพชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชวลนะคะงดกางเกงขาสั้นงดรองเท้าแตะแล้วก็ช่วง26ถึง29เนี่ยจะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปดูเรื่องของการเจรจาธุรกิจการค้าได
1: ้
2: ยกเว้นวันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็เรื่องของการแต่งกายต่างๆเผื่อใครอยากจะไปซื้อของจับจ่ายใช้สอยดูสินค้าเครื่องดื่มอะไรก็ตามนะคะสามารถไปได
1: ้
2: แล้วก็อย่างที่บอกนะคือคนน่าจะเยอะคนน่าจะอยากไปเยอะมากฉะนั้นแนะนำให้ใช้รถสาธารณะไปนะคะสามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูค่ะลงสถานี Impact เมืองทองธานีหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีนะคะพอลงปุ๊บเนี่ยเดินเข้างานได้เลยนะสะดวกมากนะคะ
1: เดินทางสะดวกนะอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ไม่ต้องต่อรถอะไรเลยนะคะ
1: ครับ
2: ส่วนเรื่องของความสะดวกในการเข้าชมงานนะคะแนะนำเลยลงทะเบียนไปก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องรอต่อคิวหน้างานเข้าไปได้ที่ www.thaifec-anuka.com นะคะ
1: คร
2: ับพอไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้เลยนะคนที่จะไปรับบัตรเข้างานก็ไปได้ที่อาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะ
1: คร
2: ใครที่ walk in ก็ไปที่จุดเดียวกันได้เลยไปแจ้งหน้างานได้เลยว่า walk in มาไม่ได้ลงทะเบียนมานะคะแต่อย่างที่บอกแนะนำให้ลงทะเบียนไปก่อนนะแล้วก็ไปรับบัตรเข้างานได้เลย
1: ครับ
2: ใครที่อยู่ในแวดวงอาหารเครื่องดื่มหรือว่ากำลังมองหาไอเดียทำธุรกิจอยู่นะคะสามารถไปกันได้ใกล้จะเริ่มแล้วนะคะ26ถึง30นะคะ26ถึง29เนี่ยเปิดเจรจาธุรกิจ30คือเปิดให้เข้าไปได้นะคะไม่จำกัดเรื่องของการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะ
1: น่าไปนะวันที่30ผมว่างด้วยเนี่ยไม่มีเวรว่าจะแบบแวะไปนะเดินทางสะดวกด้วย
2: ถูกต้อง
1: ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ๆบ้านเองนะครับและที่สำคัญคือตั้งแต่ก็ไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่นะไปได้ตั้งแต่10โมงนะครับยาวไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับก็ฝากไว้1งานนะครับไทเฟกอนุกาเอเชีย2026ครับไปดูอีก1ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA มีการขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนโครงการพื้นที่ชั้นในบริเวณถนนชิดลมถนนเพชรบุรีถนนดินแดงถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์นะครับระยะทางรวม 11.7 กิโลเมตรครับเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวของระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับซึ่งกำหนดในการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับในปี2570นี้ป
2: ั
1: จจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 66.24% นะครับและก็แผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม2560

0: ใต้ดินภายในบ่อพักบนผิวจราจรและบนทางเท้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำแรงดันกลางและแรงดันสูงครับบนถนนเพชรบุรีถนนสาทรและถนนเจริญราษฎร์ครับงานที่4งานคืนสภาพทางเท้าถาวรนะครับบนถนนสาทรและก็ถนนเจริญราษฎร์ส่วนงานสุดท้ายนะครับงานคืนสภาพผิวจราจรถาวรบนถนนเจริญราษฎร์นั่นเองซึ่งในการทำงานบนแผนข้างต้นนี้นะครับจะมีการปิดทางเบี่ยงการจราจร2ช่องทางนะครับในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนเพื่อความปลอดภัยและก็ความคล่องตัวนะครับโดยจะต้องเกิดผลกระทบกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนน้อยที่สุดทางในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงมีการกำชับนะครับให้ผู้ที่มารับจ้างเนี่ยกำชับในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดและก็พัฒนายกระดับการก่อสร้างตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเช่นในเรื่องของการดูแลในเรื่องบริเวณการก่อสร้างมีการกำหนดให้ติดตั้งแนวกั้นชั่วคราวมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยและก็แบ่งพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยได้มีช่องเดินรถได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแจ้งเหตุต่างๆข้อเสนอแนะต่างๆนะครับได้ที่ผู้ประสานงานโครงการคุณธนรักษ์ณราวังหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236คุณธนรักษ์ณราวังครับหมายเลขโทรศัพท์098-592-2236หรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เป็นพื้นที่ชั้นในนะในการดูแลเรื่องการทำทัศนียภาพใหม่นะครับให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ
1: ไปติดตามเรื่องของการต่อรองค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกกันค่ะพี่นัทคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะถอยแต่ก็เอ๊ะหรือจะทบทวนใหม่ยังไงดีนะ
0: หลายคนก็มีการเรียกว่าพอเห็นภาพโปรโมทต่างๆของทางฟุตบอลโลกเนี่ยก็ก็อยากดูนะบางท่านก็บอกว่ามันก็เป็นงานที่4ปีมีครั้งอ่ะนะครับเป็นมหกรรมที่หลายคนทั่วโลกเนี่ยก็จับตาอยู่อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่เป็นคนติดตามเรื่องฟุตบอลสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเห็น MV ของลิซ่าแบ็คพิงค์ลิซ่ามโนบาลมีการเป็นหนึ่งในเรียกว่าผู้ที่มาช่วยโปรโมทน
1: ะ
0: เหมือนเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ FIFA World Cup ครั้งนี้นะนะครับก็อย่างที่บอกมีเพลงปล่อยเพลงออกมาชื่อเพลง Glow นะครับก็สำหรับฟุตบอลโลก2026พอเห็นภาพเห็น MV ก็น่าสนใจนะ
1: ก็แอบ
0: อยากดูอยากอะไรนะเพราะว่าเห็นศิลปินคนไทยของเราเนี่ยไปร่วมมีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับก็อยากจะติดตามในส่วนของกรรมาธิการกีฬาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกัน
1: ถูกต้องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่รัฐสภานะคะคุณวัชรพลโตมรศักดิ์ค่ะส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องปัญหาหรือข้อห่วงใยต่างๆเรื่องของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกนะคะ
0: ค
1: ือปัญหาอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือการที่รัฐบาลจะต้องไปใช้เงินกองทุนในการซื้อลิขสิทธิ์ซึ่งทางกรรมาธิการเห็นว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะแข่งขันในช่วงมิถุนายนนะคะไปจนถึงกรกฎาคมเนี่ยก็อยากจะให้รัฐบาลลองทบทวนสิ่งต่างๆดูนะคะคือที่เขาบอกว่า จะถอยก่อนหน้านี้เนี่ยก็กังวลเรื่องของไทม์โซนในการถ่ายทอดระหว่างเวลานะคะของประเทศไทยกับการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนที่ถ่ายทอดบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ช่วงมันตีสาม
0: ก็ดึกมาก
1: ดึกมากคือ 3 ถึง 9 โมงเช้านะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เอกชนจะเลือกมาเป็นสปอนเซอร์จะมาลงทุนเนี่ยเขาก็จะคิดคำนวณว่ามันจะคุ้มค่าไหม
0: ใช่เพราะว่าสมมติว่าเอกชนซื้อลิขสิทธิ์มาปุ๊บแน่นอนไม่ซื้อมาอย่างเดียวแน่เขาจะต้องหารายรับในการถัวเฉลี่ยนะว
1: ่
0: าจะคุ้มค่าลิขสิทธิ์ไหมต้องมีโฆษณามาลงซึ่งโฆษณาต่างๆเนี่ยถ้าจะมาลงเนี่ยมันต้องมีการวางแผนไว้แล้วนะครับว่าจะลงช่วงไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าเงินเม็ดเงินที่นำไปลงทุนในการซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูง
1: ใช่เนี่ยแหละมันก็ยากตรงนี้นะคะ คือการแข่งขันเนี่ยก็จะอยู่ในโซนทางสหรัฐอเมริกาแคนาดานะแล้วก็เม็กซิโกนะคะแตกต่างกับฝั่งประเทศไทยเรามากนะคะส่วนเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดนะคะจากที่ทราบเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านบาทนะเป็นสูงเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงอันนี้คือยังมีค่าภาษีอีก300ล้านบาทนะคะ
0: ค่
1: าทางเทคนิคอีก กว่า100ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางกสทช.นะคะก็มีการถอดกฎเรื่องของ must have ไปแล้วนะคะคือหมายความว่ากสทช.เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินกองทุนซึ่งเป็นเงินของประชาชนที่มาซัพพอร์ตตรงนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือการคิดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยท่านบอกอยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็เรามีการต่อรองดูไหมอย่างเช่นที่ประเทศจีน

0: เขามีการลดค่าลิขสิทธิ์ลงประมาณ 20% ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยคิดกันอัตราเดียวกันของจีนเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ300ล้านกว่าบาทนะคะจาก 1,700 ล้านของเรานะก็คือลดมาเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าบทเรียนจากปัญหาการถ่ายทอดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกเมื่อปี2022เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องดูกันนะคะที่มีการถ่ายทอดไปที่ประเทศกาตาร์นะปัญหาเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสูงมากแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องของการแย่งสิทธิ์ถ่ายทอดระหว่างค่ายมือถือกับทีวีดิจิทัลนี้ยังไม่นับรวมปัญหาสัญญาณข้ามพรมแดนไปอีกนะคะก็ส่งผลให้เรื่องของภาคเอกชนเนี่ยก็ไม่กล้าเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หรือเป็นผู้สนับสนุนนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันน่าจะไม่คุ้มกับทางเศรษฐกิจนั่นเองส่วนอีกเรื่องนึงที่คือคนไทยชอบความสนุกสนานเนาะ มาพร้อมกับเกมกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยการพนันขันต่อ
1: นี่แหละ
0: มีนะคะก็ตามมานะคะคือบางคนอาจจะเล่นเอาสนุกขำๆแหมก็มีแต่บางคนเล่นเอาจริงเอาจังก็มีเหมือนกันนะคะมันก็พ่วงมากับมหากรรมกีฬาแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยคือต้องยอมรับอย่างนึงว่าการพนันออนไลน์เข้าถึงง่ายมากนะคะถึงแม้รัฐบาลจะพยายามเร่งปราบปรามอะไรก็ตามแต่มันก็คือผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดนะส่งผลกระทบเรื่องของหนี้สินอาชญากรรมต่างๆปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่ตามมานะคะซึ่งคุณวัชรพลบอกว่าในวันที่17พฤษภาคมนี้นะคะกรรมาธิการเดี๋ยวจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบถามในประเด็นดังกล่าวเรื่องของผลความคืบหน้าแล้วก็งบประมาณที่อาจจะเสียไปกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งทางหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องเนี่ยคือต้องดูว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยากจะให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็พิจารณาแนวทางในการต่อรองว่าถ้ามีการเจรจาขอลดค่าลิขสิทธิ์เนี่ยทำยังไงนะคะทำยังไงให้ลดได้มากที่สุดรวมไปถึงการคำนึงถึงการใช้งบของรัฐบาลให้น้อยที่สุดด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจกับประชาชนนะคะหากสุดท้ายไม่ว่าทางรัฐบาลจะตัดสินใจยังไงทางกรรมาธิการแล้วก็ประชาชนจะเข้าใจเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีปัญหาอย่างมากนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าทางกรรมาธิการเนี่ยมองว่าอยากให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยรัฐบาลซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลโลกยังไงบ้างนะคะคุณชรพลบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคือถูกต้องเลยนะคือแต่รัฐบาลจะต้องไปเจรจาค่าลิขสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตนเนี่ยทราบว่าในการคิดค่าลิขสิทธิ์เอามาจากความนิยมในชาติต่างๆซึ่งมองว่าก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันนะแต่ที่เขายอมลดให้กับประเทศจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยเพราะว่าคือบ้านเขาประชากรมันเยอะ
1: ค
0: ือเขาเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะแล้วก็เขากลัวจะเสียการตลาดก็เชื่อมั่นว่าในหลายประเทศก็ยังไม่มีข้อตกลงกันนะแล้วก็ในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ถ้าหากเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยเขามีการดำเนินการต่อรองก็เชื่อว่าความสามารถในการเจรจาของบ้านเราเนี่ยมันจะสามารถทำได้ถ้าอยากจะให้คนไทยได้ดูบอลโลกจริงๆอะนะเพราะว่า 1,700 ล้านบาทนี่คือถือว่าเป็นงบประมาณที่เยอะมากๆซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าถ้าก้อนนี้เอาไปช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจะได้ทั่วทุกกลุ่มมากกว่าหรือไม
1: ่แต่จะเป็นผลดีกว่าหรือเปล่า
0: แต่ว่าถ้าสมมติลดราคาลงมาได้ลดค่าลิขสิทธิ์ลงมาได
1: ้ก็น่าที่จะลงทุนหรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตอนนี้เราเกิดปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางแล้วก็มีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินออกมาอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราเสียเงินในเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะส่วนทางกับสิ่งที่เราไปกู้มาไหมนะครับอาจจะต้องดูในเรื่องของงบประมาณที่อย่างที่บอกรัฐบาลเนี่ยไม่จ่ายแน่น
0: อ
1: นนะครับในเรื่องของการตรงนี้แต่ว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไปประสานนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อลิขสิทธิ์พวกในส่วนของเอกชนดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะซื้อลิขสิทธิ์มาลงทุนตรงนี้เนี่ยแต่ว่ารัฐบาลอย่างที่บอกคือเรื่องของงบประมาณเนี่ยเราต้องมุ่งเน้นในเรื่องของปากท้องเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ยังไม่ได้มีการคลี่คลายนะครับในเรื่องของโครงการอื่นๆของรัฐบาลที่จะต้องออกมาเยียวยาประชาชนเนี่ยก็มีความจำเป็นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าการดูบอลนะ
0: อ
1: ันนี้พูดตรงๆนะครับหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังมองอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันต่อนะครับสำหรับบอลโลกยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัด
0: ค
1: ืออาจจะถอยก็ได้แต่ว่าอาจจะเรียกว่าถ้าสมมติการเจรจาแล้วมันเรียกว่าดีลกันทั้งสองฝ่ายก็อาจจะได้เห็นบอลโลกกันเพราะยังมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณหลายวันนะเพราะว่านัดแรกที่จะมีการแข่งขันเนี่ยคือ11มิถุนายน2569ยังพอมีเวลาในการ
0: 2เกือบ3สัปดาห์
1: 3สัปดาห์นะครับแล้วก็อีกที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของถ้าสมมติว่าได้ซื้อลิขสิทธิ์มาจริงๆแล้วสปอนเซอร์ที่จะมาลงเนี่ยจะตัดสินใจยังไงเพราะก็อย่างที่บอกมันก็อีกกระชั้นชิดเหมือนกันนะ
0: ก็ต้องดูตัวเลขอีกเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจอีกเรื่องของกระบวนการในการดำเนินการการเตรียมการอะไรก็ตามต่างๆนะ
1: สปอนเซอร์เนี่ยจะหางบ มากทันหรือเปล่าด้วย
0: ใช่
1: นะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าครับแน่นอนว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ยังเป็นหน่วยงานที่ประสานงานเรื่องนี้และก็เดินหน้ากันอย่างเต็มที่นะครับไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยครับน้องป่านผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือกะจะทักทายนานแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเบรกที่ผ่านมาแล้ว
0: จังหวะอยู
1: ่หาจังหวะอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็คือได้โอกาสแล้วนะครับมาทักทายเดี๋ยวจะงอนกันนะครับเริ่มที่พี่อเนกพริกไทยนะครับส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันเข้ามารัวรัวเลยนะครับนะครับขอบคุณพี่อเนกมากมากนะครับเป็นแฟนคลับเรานะครับทักทายพวกเราทุกชุกเช้าเลยนะครับเช่นเดียวกับคุณสิริวัลนะครับทักทายด้วยสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะครับพี่ดารวันวงเดือนสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: พี่พิสมัยบอกว่าสวัสดีน้องสายป่านแล้วก็น้องนุ่นนะครับทีมทุกคนด้วยครับขอบคุณมากมากนะครับพี่พิสมัยนะครับอีกหนึ่งท่านที่ติดตามพวกเราในทุกเช้านะครับพี่ประจักษ์พรนะครับสวัสดีครับน้องโดน้องสายป่านที่ระยองฝนตกหนักตั้งแต่เช้าเลยมีฝนฟ้าหนองด้วยค่ะในกรุงเทพเมื่อเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเห็นบรรยากาศแสงแดดแต่สักพักพอขับรถมาฝั่งดินแดงทำไมครึ้ม
0: เริ่มครึ้ม
1: เริ่มหวัดนะเริ่มหวั่นนะนะครับพี่คุณสวัสดีค่ะเข้ามาด้วยนะครับพี่ปราณีบอกว่าวันนี้ฟังทางวิทยุนะขอบคุณมากมากเลยฟังทางวิทยุมากไทยพวกเราผ่านทางโซเชียล
0: แสดงว่าติดตามกันทุกช่องทางเลยนะ
1: ขอบคุณมากมากเลยครับเรื่องงานสวัสดีค่ะนมหล่อสาวสวยแชร์ให้แล้วนะคะ
0: ขอบคุณค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะครับมีส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาเยอะนะครับพระรุ่งขัตติยะนะครับนมัสการท่านด้วยนะครับมีทักทายกันเข้ามารวมถึงพี่ตุ้ยเทพนะครับดีครับน้องโดนัทและก็น้องสายป่านด้วยพร้อมทีมงานนะครับวันนี้นะรับฟังที่ราชบุรีพี่พรนะครับพี่พรทักทายกันเข้ามาด้วยสติกเกอร์นะครับพี่สุเทพบอกว่าที่เขางูวันนี้ที่อำเภอเมืองราชบุรีมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับพอมีแดดออกอยู่ครับผมเช่นเดียวกับอีกหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับพี่สุพิษบอกสวัสดีครับพี่จันทิพาลือชาด้วยนะครับสวัสดีครับเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของพี่อภิชยาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับทักทายด้วยข้อความนะนะครับแต่ว่ายังมีพี่นัทธันด้วยนะครับสวัสดีค่ะทักทายรวมถึงพี่อัศราด้วยนะครับใครที่ติดตามพวกเราอยู่ผ่านทางวิทยุนะเข้ามากดไลค์แล้วก็พวกเรียกว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเรารวมถึงแชร์ในเรื่องของพื้นที่ในแต่ละพื้นที
0: ่
1: เป็นยังไงกันบ้างนโยบายของรัฐบาลย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะวันจันนี้น้องปาน
0: วันจันนี้นะคะสำหรับเรื่องของไทยช่วยไทย plus นะคะเดี๋ยวจะได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะสำหรับกลุ่มของประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์นะคะใครที่เคยเข้าคนละครึ่งเดิมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ได้แอปเป่าตัง
1: ใช่ก็อาจจะลงทะเบียนง่ายหน่อยไปกดยืนยัน1ปุ่มปึ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมได้
0: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็เตรียมใช้วันที่1มิถุนายนนี
0: ้ใช่แล้วก็น้องๆ นะคะที่ใครครบ18ปีบริบูรณ
1: ์ครับ
0: ใช้ได้เหมือนกันวันจันทร์นะคะลงทะเบียนใหม่ได้นะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเช้าๆเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะคะลงทะเบียนได้เลยนะยาวๆไปเลยเนาะจนถึง4ทุ่ม
1: ถูกต้องไทยช่วยไทย plus นะครับย้ำว่าครั้งนี้ไม่ได้ให้ครึ่งนึงแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus 60 40เรียกว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่านี่คือเงินที่จะมาช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนนะครับรวมถึงเป็นการเยียวยาในเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลก็เรียกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องของประชาชนและเงินเหล่านี้แหละก็จะมาช่วยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสำหรับประชาชนทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับใครที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนก็อย่าลืมไปกดสิทธิ์กันนะครับเริ่มวันจันนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยเดี๋ยวโดนัทก็จะตื่นมาลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
0: เหมือนกันนะกดไปยืนยันสิทธิ์เลยที่เร็วนะแล้วก็คือกลุ่มรอบนี้เนี่ยอย่างพวกสปานวดอะไรเงี้ยคือไม่ได้เข้าโครงการคืออย่างวันเมื่อวันก่อนนะคะที่มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านรองนายก
1: นะเป็นไงบ้างครับ
0: ท่านก็เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเหตุผลเรื่องของการที่ไม่เอาตรงนี้เข้าร่วมเนี่ยคืออยากจะให้นำเงินก้อนนี้เนี่ยไปกระจายเรื่องของปากท้องจริง
1: ๆ
0: เรื่องค่าของชีพที่เป็นคือต้องบอกว่าเป็นสินค้าจำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเงินก้อนนี้เนี่ยอยากจะลดภาระค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถามว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยช่วยได้ไหมเหมือนเป็นผลพลอยได
1: ้
0: เพราะว่าถ้าเราสังเกตจากคนละครึ่งรอบที่แล้วเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากำลังซื้อคนเยอะขึ้นคนกล้าที่จะใช้จ่ายมากขึ้นคืออย่างถ้าเป็นเราพี่โดนัทสมมติของเนี่ยร้อยหนึ่งคิดแล้วคิดอีกก่อนแต่ถ้าสมมติว่าชิ้นเนี้ย ร้อยหนึ่งนะแต่รัฐออกให้60บาทเราจ่าย40บาทเราตัดสินใจจ่ายง่ายขึ้น
1: ใช่ก็เหมือนเราได้สินค้าลดราคา 60% นะ
0: ใช่คือพ่อค้าแม่ค้าก็คือดีใจที่แบบขายของได้เยอะส่วนทางเราเองที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะที่จะซื้อของซื้ออะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเม็ดเงินที่หมุนอยู่ในเศรษฐกิจนะคะก
1: ็
0: อย่างที่บอกแต่ว่าเงินก้อนนี้เนี่ยคือเพื่อลดค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผลพลอยได้ก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้ซึ่งนโยบายนี้ก็จะเริ่มกันแล้วนะสำหรับวันจันทร์หน้าที่จะมีการเปิดลงทะเบียนนะทำสำหรับคนละครึ่งคนละ
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไทยช่วยไทยพลัสนะไทยช่วยไทยพลัส
1: แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เช่นเดียวกันนะ
0: ไม่
1: ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับก็คือเราเรียกว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่กว่า13ล้านคนนะ13ล้านกว่าสิทธิ์เนี่ยเราก็จะมีการเติมเงินนะให้ในวันที่1มิถุนายนสามารถใช้ได้เลยนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องไปเติมเงินก็คือปกติจะได้อยู่ที่300บาทแล้วจะเติมให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทนาน4เดือนนะครับ
0: ก็คือเหมือนกันในช่วงระยะเวลาของไทยช่วยไทยพลัส
1: ถูกต้องไทยช่วยไทยพลัสของฝั่งบุคคลทั่วไปกลุ่ม 60-40 นะก็จะเรียกว่าใช้ได้ตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็งบประมาณก็คือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนก็คือ 4,000 บาทเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนแตกต่างกันนิดหน่อยแต่เชื่อว่ามาตรการทั้ง2มาตรการเนี่ยคือการเยียวยาประชาชนและก็เรียกว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างแน่นอนนะครับ
0: ค่ะติดตามพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะพี่โนนสำหรับวันนี้นะมีพื้นที่ไหนบ้างนะคะที่จะเจอฝนนะส่วนใหญ่หลายพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ 60% นะอย่างภาคเหนือนะคะโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่นะคะภาคอีสานน้อยลงมาหน่อยนะคะ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางเยอะหน่อยนะคะวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะที่ฝนอาจจะตกช่วงเย็นๆหรือช่วงกลางวันแต่ว่าช่วงเช้านี่อาจจะยังเห็นแดดอยู
1: ่
0: รำไรรำไรนะคะ 70% ของพื้นที่นะคะซึ่งดินแดงน่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
1: 70% เลยเหรอ
0: 70%
1: โอ้โห
0: ช่วงเย็นก็เย็นวันศุกร์ด้วยเนาะ
1: ใช่
0: กลับบ้านอะไรเงี้ยจะ
1: รถติดแน่
0: นึงนะคะภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 60% ของพื้นที่นะคะภาคใต้ฝั่งอันดามัน 70% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย 60% ของพื้นที่นะคะยังไงช่วงนี้ออกจากบ้านกะระยะเวลากันดีๆเนาะช่วงเช้าช่วงที่ต้องเดินทางเพราะว่าน้องๆเปิดเทอมกันแล้วด้วยยังไม่ทำงานเราก็จะต้องกะเวลาให้ดีเดี๋ยวบางทีจัดอะไรกิจการเดี๋ยวจะไม่ทันเอาฝนตกอีกอะไร
1: ช่วงเย็นคุณด้วยใช่ไหมเนี่ย
0: ช่วงเย็นจะเจอกันอีกทีหนึ่งไปสามนะ
1: นะครับเจอน้องสายป่านได้อีกในช่วงเย็นนะครับส่วนโดนัทวันไหนนะวันอาทิตย์เนาะ
0: วันอาทิตย์
1: นะครับข่าวยามเช้านะครับก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับสุขภาพของเราช่วงนี้ด้วยนะอย่างที่บอกคือบางทีเนี่ยแดดออกสักพักหนึ่งฝนตกนะครับร่างกายเราจะรับไม่ทันนะ
0: จะป่วยเอา
1: จะป่วยเอานะครับต้องติดตามในเรื่องของสภาพอากาศรวมถึงดูแลความแข็งแรงของสุขภาพด้วยนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งข่าวนะครับวันนี้ใครที่อยากจะไปร่วมสนุกนะครับสำหรับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มีการเดินทางไปสร้างสุขด้วยเสียงดนตรีนะครับในกิจกรรมดนตรีจิตอาสา CRA Music Therapy นะครับที่จะมีการส่งกำลังใจผ่านท่วงทำนองดนตรีอันไพเราะนะครับให้แก่ผู้ป่วยและก็ผู้เข้ารับบริการที่อาคารอัครราชกุมารีนะครับอาคาร100เตียงที่บริเวณชั้น1โรงพยาบาลจุฬาภรณ
0: ์
1: นะครับตรงนี้ก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปร่วมแสดงในครั้งนี้เป็นวงเล็กๆนะครับเรียกว่าเป็นการส่งต่อความสุขให้กับผู้ป่วยและก็ผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ดังกล่าวนะครับวันนี้ครับมีการไปแสดงตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงตรงไปจนถึงบ่ายสามโมงนะครับก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เองด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินจิตอาสารับเชิญนะครับคือคุณพิงพิงสรวีแชมป์จากรายการ The Goldenซองซีซั่น2นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงเล็กวันนี้ไปร่วมบรรเลงในงานดังกล่าวด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะครับชั้น1ไปร่วมฟังเพลงนะครับเรียกว่าใช้ดนตรีบำบัดสำหรับสุขภาพแล้วก็ใครที่ชอบฟังดนตรีเพราะๆนะครับแนวลูกกรุงหน่อยนะครับคุณพิงพิงก็จะมาร้องให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะก็ทีมงานนะรวมไปถึงเรา2คนมา ูแลคุณผู้ฟังนะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรานะคะมีรายการนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันตลอดทั้งวันเลยสำหรับวันนี้บันทึกสถานการณ์นะคะลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราภัทรค่ะ
1: ณัฐพงศ์สารุปและทีมงานแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เอ๊ะดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินไม่เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนนี่โอ้โหนี่เพจชัดดูดิยอดเรียบร้อยต่อเม้นสนใจเป็นพัน
4: อะไรเอ๊ะให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้ค่ะพวกขโมยรูปบัตรอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปและตักบาตรพระสงฆ์100รูปโดยในเวลา 10:00 นจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งกิจกรรมทางศาสนาทั้งในส่วนกลางและภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศและการจัดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามชวนันท์มาลีรายงาน
1: จุฬาราชมนตรีเดินทางถึงนครมักกะซาอุดีอาระเบียแล้วชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญคนไทย
9: นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในฐานะอามิรุลฮัจญ์ประจำปี2569พร้อมคณะได้เดินทางจากนครมาดีนะห์ถึงยังนครมักกะราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียแล้วท่ามกลางการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยและผู้แทนจากบริษัทมาชาริกซาอุดีอาระเบียในการนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญชาวไทยให้สามารถประกอบศาสนกิจได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้คณะของอามิรุลฮัจญ์มีกำหนดเดินทางไปยังมัสยิดอัลฮารอมเป็นลำดับแรกเพื่อประกอบศาสนกิจและมีกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์เพื่อมอบนโยบายสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกันแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปอัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
1: พาณิชย์อำนาจเจริญคุมเข้มตรวจราคาสินค้ากำกับตลาดสดและก๊าซหุงต้มเพื่อป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชน
10: นายเกษรีสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพที่ยังส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่โดยชุดตรวจได้ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพานตรวจสอบทั้งร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มและตลาดสดเพื่อกำกับดูแลให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนใช้เครื่องชั่งมาตรฐานและจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพบว่าถัง4กิโลกรัมราคา195ถึง215บาทถัง15กิโลกรัมราคา490บาทพร้อมตรวจสอบน้ำหนักก๊าซและเครื่องชั่งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังได้ลงพื้นที่ตลาดสดให้คำแนะนำผู้ค้าเรื่องการแสดงราคาสินค้าการใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการรับรองและการปฏิบัติตามกฎหมายพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: น้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
0: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
2: กันภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
5: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: กฎหมายทั้งปวงจะทำรงความยุติธรรมและความถูกต้องเที่ยงตรงมีความศักดิ์สิทธิ์และประสิทธิภาพเต็มเปี่ยมหรือไม่เพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับการใช้หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์หรือด้วยเจตนารมณ์ไม่สุจริตต่างๆกฎหมายก็เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์และกลายเป็นภัยต่อประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาหน้าอาคารใหม่สวนอำพรวันที่19กรกฎาคม2520จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการกฎหมายใกล้ตัว
1: ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวจากกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชลบุรีนะคะดิฉันนางสาวเบญจวรรณขาวเหลืองนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีค่ะได้รับมอบหมายจากผู้พิพากษาคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีให้มาพูดคุยและบรรยายให้ความรู้กฎหมายในวันนี้นะคะซึ่งหัวข้อที่อยากจะมาบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังนะคะก็จะเป็นหัวข้อสมรสเท่าเทียมนะคะโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะได้มีการแก้ไขเมื่อวันที่24กันยายน2567ค่ะราชกิจจานุเบกษานะคะได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พ.ศ.2567หรือที่ท่านคุ้นชื่อกันในเรื่องของพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมค่ะซึ่งมีผลใช้บังคับจริงตั้งแต่วันที่22มกราคม2568ซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับนี้ก็คือมีการเปลี่ยนคำนะคะจากคำว่าชายหรือหญิงเป็นคำว่าบุคคลกับบุคคลนะคะประเด็นที่สองนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนคำเรียกค่ะจากสามีภริยาเป็นคำว่าคู่สมรสแทนนะคะประเด็นที่สามค่ะคือการยกอายุขั้นต่ำสำหรับการมั่นและการสมรสขึ้นมานะคะจากอายุ17ปีเป็น18ปีบริบูรณ์ค่ะรวมถึงมีการแก้ไขในเรื่องของการรับรองสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติค่ะสิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันการรับรองสิทธิเหตุฟ้องหย่าแล้วก็การเรียกค่าตัวแทนค่ะและยังรวมไปถึงในเรื่องสิทธิทางกฎหมายและการเงินต่างๆด้วยนะคะในประเด็นเรื่องแรกที่อยากจะคุยกับทุกคนในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของสิทธิในการมั่นนะคะบุคคลทั้งสองฝ่ายนะคะจะมั่นได้ก็ต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะและการมั่นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้มั่นได้มีการส่งมอบหรือว่าโอนทรัพย์สินที่เป็นของมั่นให้กับผู้รับมั่นแล้วนะคะเพื่อเป็นหลักฐานว่าการสมรสนั้นจะเกิดขึ้นนะคะโดยของมั่นค่ะก็จะตกเป็นสิทธิ์ของผู้รับมั่นนะคะกรณีฝ่ายผู้รับมั่นผิดสัญญามั่นค่ะกฎหมายกำหนดว่าให้คืนของมั่นแก่ผู้มั่นนะคะอันนี้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยราษฎร์ไม่ควรได้นะคะเมื่อทุกท่านทราบแล้วว่าการมั่นคืออะไรเมื่อมีการมั่นแล้วเนี่ยหากฝ่ายใดสายหนึ่งผิดสัญญานะคะก็ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องของค่าสินไหมทดแทนซึ่งค่าสินไหมทดแทนตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าค่าทดแทนความเสียหายต่อร่างกายหรือชื่อเสียงของผู้มั่นหรือว่าผู้รับมั่นนะคะและยังรวมไปถึงค่าทดแทนความเสียหายจากการที่คู่มั่นบิดามารดาหรือว่าบุคคลที่อยู่ในฐานะที่จะกระทำเช่นเดียวกันกับบิดาหรือมารดาที่ได้มีการใช้จ่ายไปแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสุจริตในการเตรียมการมั่นนะคะและยังรวมไปถึงค่าทดแทนจากความเสียหายที่คู่มั่นนะคะจัดการทรัพย์สินอาชีพหรือว่าการทำมาหาได้ของตนด้วยนะคะการที่คู่มั่นอาจจะเรียกค่าทดแทนได้นะคะจะต้องเป็นกรณีที่ค่าทดแทนนะคะเกิดจากการที่ผู้ร่วมประเวณีหรือว่าผู้ที่ทำให้คู่มั่นของตนสนองความใคร่โดยรู้หรือว่าควรจะรู้ว่ามันจะมีการมั่นเกิดขึ้นนะคะซึ่งกรณีนี้ต้องมีการบอกด้วยสัญญามั่นด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีค่าทดแทนจากการที่ผู้ข่มขืนกระทำชำเราหรือว่าพยายามข่มขืนกระทำชำเราคู่มั่นของตนนะคะไม่ว่าจะโดยรู้หรือว่าควรจะรู้ถึงการมั่นหรือไม่กรณีนี้เนี่ยไม่ต้องมีการบอกเลิกสัญญาก็สามารถเรียกค่าทดแทนได้นะคะการเรียกเขาค่าทดแทนนะคะขออภัยค่ะการเรียกร้องค่าทดแทนนะคะต้องทำภายในระยะเวลา6เดือนนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ถึงการกระทำของผู้อื่นหรือว่ารู้ตัวผู้ที่จะต้องใช้ค่าทดแทนแต่ต้องไม่เกิน5ปีนะคะนับแต่วันที่ผู้อื่นได้กระทำการดังกล่าวไปแล้วนะคะ ค่ะตามที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อช่วงต้นนะคะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมนะคะมีการยกระดับอายุขั้นต่ำสำหรับการหมั้นและการสมรสจาก17ปีเป็น18ปีนะคะดังนั้นกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะซึ่งเป็นการป้องกันกรณีที่การแต่งงานในวัยเด็กค่ะให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้ในเด็กของอายุ18ถึง19อะค่ะก็ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองอยู่นะคะเนื่องจากว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะดังนั้นสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสค่ะบุคคลทั้งสองฝ่ายจะทำการสมรสกันได้เนี่ยต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์ยกเว้นกรณีมีเหตุสมควรที่ต้องขออนุญาตจากศาลให้สมรสได้ก่อนเช่นตั้งครรภ์นะคะหรือว่ามีเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะการสมรสหรือการแต่งงานค่ะบุคคลทั้งสองฝ่ายต้องมีการยินยอมนะคะซึ่งเป็นคู่สมรสกันและต้องแสดงการยินยอมโดยเปิดเผยต่อหน้านายทะเบียนเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกความยินยอมนั้นไว้ก็คือการจดทะเบียนสมรสนั่นเองค่ะหรือกรณีเมื่อมีพิธีการพิเศษที่จะต้องจดทะเบียนสมรสต่อนายทะเบียนไม่ได้เพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในอันตรายใกล้จะถึงแก่ความตายอยู่ในภาวะรบหรือภาวะสงครามเป็นต้นนะคะซึ่งกรณีที่เป็นข้อยกเว้นพวกนี้ค่ะจะต้องให้บุคคลทั้งสองอะค่ะแสดงเจตนาที่จะสมรสกันต่อหน้าบุคคลที่บรรลุนิติภาวะที่อยู่ณสถานที่แห่งนั้นนะคะและให้บุคคลดังกล่าวค่ะจดแจ้งการแสดงเจตนาขอสมรสของบุคคลทั้งสองไว้เป็นหลักฐานโดยต่อมาเนี่ยจะให้บุคคลทั้งสองฝ่ายจดทะเบียนสมรสกันภายใน90วันนับแต่วันที่จดทะเบียนสมรสได้นะคะบุคคลที่จะทำการสมรสไม่ได้ก็จะเช่นบุคคลวิกลจริตนะคะจิตผิดปกติหรือว่าเป็นบ้าหรือว่าบุคคลไร้ความสามารถที่ไม่สามารถจัดการตนเองได้นะคะรวมไปถึงบุคคลสองคนที่เป็นญาติหรือสื่อสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปหรือว่าลงมานะคะและยังรวมถึงกรณีเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือว่าร่วมแต่บิดาหรือมารดานะคะบุคคลจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ซึ่งเรียกว่าสมรสซ้อนนะคะในเรื่องของสินสอดค่ะจะเป็นลักษณะของทรัพย์สินที่ฝ่ายผู้มั่นให้แก่บิดามารดาผู้รับบุตรบุญธรรมผู้ปกครองของบุตรนั้นของฝ่ายนั้นนะคะเพื่อตอบแทนที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมสมรสด้วยนะคะแต่กรณีที่ไม่มีการสมรสค่ะเพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุสำคัญเกิดขึ้นกับผู้รับมั่นหรือมือพิธีการที่ผู้รับมั่นจะต้องรับผิดชอบนะคะจนทำให้ผู้รับมั่นไม่สมควรที่จะสมรสกับผู้รับมั่นนั้นผู้ที่เป็นฝ่ายผู้มั่นนะคะสามารถเรียกสินสอดคืนได้อันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรับไม่ควรได้ค่ะก่อนที่จะไปประเด็นในเรื่องของสินสมรสหรือว่าสินส่วนตัวนะคะขอย้อนไปในกรณีที่ตามที่ทางผู้บรรยายได้บอกไปตอนต้นนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนคำเรียกค่ะจากชายหญิงเป็นบุคคลกับบุคคลด้วยกันซึ่งหลักอันนี้นะคะเดิมจะใช้คำว่าชายและหญิงนะคะก็ตอนนี้ก็เพื่อให้เป็นการเท่าเทียมเราก็จะใช้คำว่าบุคคลซึ่งหมดนะคะทั้งหมดเลยที่แก้ไขก็จะเปลี่ยนจากคำว่าชายหรือหญิงเป็นบุคคลทั้งหมดนะคะในส่วนของการเปลี่ยนคำเรียกจากสามีภรรยาเป็นคู่สมรสนะคะก็เช่นเดียวกันก็คือเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมจากที่เดิมเคยใช้คำว่าชายและหญิงคู่มั่นก็จะเปลี่ยนเป็นผู้มั่นและผู้รับมั่นนะคะในเรื่องของการรับรองสิทธิในการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติค่ะก่อนหน้านี้มาตรา1459ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะรับรองการสมรสกับชาวต่างชาติเฉพาะกรณีชายหรือหญิงเท่านั้นนะคะแต่เมื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้แล้วคนไทยเนี่ยค่ะสามารถจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติตามกฎหมายไทยได้ทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศใดโดยสามารถจดทะเบียนได้ทั้งในประเทศไทยที่อำเภอหรือว่าสำนักงานเขตที่สะดวกนะคะหรือว่าในต่างประเทศโดยผ่านทางสถานทูตของประเทศไทยก็ได้ค่ะในเรื่องของการรับบุตรบุญธรรมร่วมกันนะคะคู่สมรสที่เป็น LGBTQ+ นะคะสามารถรับบุตรบุญธรรมของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นบุตรบุญธรรมของตนเองได้นะคะซึ่งเมื่อก่อนก็อย่างที่บอกค่ะมันติดด้วยคำว่าชายหรือหญิงสามีหรือภริยานะตอนนี้กฎหมายก็คือแก้ไขเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกตามพฤติการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอะนะคะในเรื่องของการรับรองสิทธิเหตุฟ้องหย่าแล้วก็การเรียกค่าทดแทนก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปในช่วงต้นเนี่ยนะคะว่ากรณีใดบ้างที่สามารถเรียกค่าทดแทนได้นะคะอันนี้จะเป็นไปในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะที่แก้ไขใหม่ในเรื่องของเหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516ค่ะให้ครอบคลุมทุกคู่สมรสทุกเพศนะคะ สิทธิ์ที่คู่สมรส LGBTQ+ นะคะจะได้รับตามพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมนะคะเมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วนะคะก็จะได้สิทธิ์ดังต่อไปนี้ค่ะเช่นสิทธิ์ทางกฎหมายและการเงินสิทธิ์ในการรับมรดกในฐานะทางญาติโดยธรรมค่ะสิทธิ์ตัดสินใจในทางการแพทย์แห่งคู่สมรสสิทธิ์ในการรับสวัสดิการและประกันสังคมในฐานะคู่สมรสค่ะสิทธิในการยื่นภาษีร่วมกันสิทธิในการเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและยังรวมไปถึงสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลในฐานะคู่สมรสด้วยนะคะสิทธิทางด้านครอบครัวค่ะก็จะมีอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องการรับบุญธรรมร่วมกันนะคะการเลี้ยงดูบุตรร่วมกันและยังรวมถึงการจัดการทรัพย์สินของคู่สมรสด้วยค่ะในกรณีเกี่ยวข้องกับสิทธิทางด้านการเดินทางและการพำนักอาศัยนะคะคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติค่ะสามารถขอวีซ่าและก็มีสิทธิพำนักในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานะเรื่องการสมรสนะคะก็จะได้รับการรับรองในประเทศที่ยอมรับเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะมาถึงกรณีที่ค้างไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในการจัดการทรัพย์สินหรือว่าหนี้สินของคู่สมรสค่ะถ้าคู่สมรสนะคะไม่ได้ทำสัญญาเรื่องทรัพย์สินไว้ก่อนสมรสเป็นพิเศษนะคะตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินระหว่างคู่สมรสค่ะจะแยกเป็นสินส่วนตัวแล้วก็สินสมรสนะคะซึ่งคำว่าสินส่วนตัวนะคะก็คือทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีมาอยู่ก่อนสมรสนะคะสินสมรสก็จะเป็นกรณีที่ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสนะคะประเด็นที่สองค่ะในเรื่องของสินส่วนตัวนะคะทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัวเครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามฐานะหรือว่าเครื่องมือจำเป็นในการประกอบอาชีพนะคะถือเป็นสินส่วนตัวนะคะทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือการให้โดยเสน่หาถือเป็นสินส่วนตัวไม่ใช่สินสมรสนะคะทรัพย์สินที่เป็นของมั่นก็ยังเป็นสินส่วนตัวค่ะในเรื่องของสินสมรสนะคะก็จะหมายถึงทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสหรือว่าได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้ที่เป็นหนังสือที่ระบุว่าให้เป็นสินสมรสนะคะรวมถึงทรัพย์สินที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัวอันนี้ก็เป็นสินสมรสนะกรณีหากมีข้อสงสัยว่าทรัพย์สินใดเป็นสินสมรสหรือว่าสินส่วนตัวนะคะให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสนะคะสิทธิ์ในเรื่องของการหย่าร้างค่ะการหย่านะคะส่วนใหญ่จะเป็นโดยความยินยอมนะคะก็คือถ้าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายตกลงให้ความยินยอมเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรหรือหากตกลงกันไม่ได้ก็สามารถให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดได้นะคะกรณีที่คู่สมรสสามารถตกลงไว้ในบันทึกใช้การหย่าในสัญญาหย่าว่าทั้งสองฝ่ายจะเป็นผู้ออกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรร่วมกันหรือว่าจำนวนเงินเท่าไหร่กรณีอย่างนี้ค่ะถ้ากรณีตามกฎหมายที่ใช้อยู่นะตอนนี้นะคะหากบันทึกใช้กันหย่ากำหนดไว้อย่างไรนะคะหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงบันทึกใช้กันหย่าก็จะต้องมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาดนะคะมันไม่สามารถแก้ไขบันทึกใช้กันหย่าโดยการทำสัญญาตกลงกันขึ้นมาใหม่ได้นะคะก็อยากจะกล่าวถึงเหตุหย่าสักเล็กน้อยนะคะเหตุหย่ามีด้วยกันหลายกรณีนะคะต่อในเบื้องต้นจะยกกรณีที่เป็นกรณีที่เป็นเรื่องของฟ้องหย่าเนี่ยจะต้องมีเหตุดังนี้นะคะเรื่องการอุปการะเลี้ยงดูยกย่องผู้อื่นแบบคู่สมรสเป็นชู้หรือว่ามีชู้ร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นประจักษ์นะคะหรือกระทำหรือยอมรับการกระทำกับผู้อื่นเพื่อสนองความใคร่ของตนหรือผู้อื่นเป็นประจำนะคะหากศาลพิพากษาให้หย่าค่ะคู่สมรสก็มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนจากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะและจากผู้ที่จะได้รับค่าการเลี้ยงดูยกย่องหรือว่าเป็นเหตุแห่งการหย่าก็สามารถเรียกได้เช่นเดียวกันค่ะคู่สมรสมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากผู้ล่วงเกินคู่สมรสทำนองชู้หรือผู้ที่แสดงตนโดยเปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับคู่สมรสในทำนองชู้สาวนะคะถ้าคู่สมรสฝ่ายใดยินยอมหรือว่ารู้เห็นเป็นใจด้วยจะไม่สามารถฟ้องหย่าแล้วก็เรียกค่าทดแทนไม่ได้นะคะเหตุที่สองค่ะกรณีประพฤติชั่วนะคะจนเป็นเหตุให้อีกฝ่ายอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรงค่ะถูกดูถูกเกลียดชังหรือว่าได้รับความเสียหายหรือว่าเดือดร้อนกวนควรนะคะกรณีนี้ก็คือทั้งคู่สมรสฝ่ายใดยินยอมหรือว่ารู้เห็นเป็นใจก็ไม่สามารถฟ้องหย่าได้ค่ะสามโดยทำร้ายทรมานร่างกายหรือจิตใจเหยียดหยามอีกฝ่ายนึงหรือว่าบุพการีอย่างร้ายแรงค่ะ4. จงใจทิ้งร้างเป็นเวลาเกิน1ปีขึ้นไปนะคะเช่นถูกจำคุกเกิน1ปีโดยอีกฝ่ายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดสมัครใจแยกกันอยู่เพราะว่า การอยู่ร่วมกันไม่ได้ปกติสุขนะคะตลอด3ปีหรือว่าแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเป็นเวลาเกิน3ปีแล้วค่ะ5ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสับสนหรือว่าไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เกิน3ปีโดยไม่มีใครแทบแน่ชัดว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรค่ะ6ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูตามสมควรหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นคู่สมรสอย่างร้ายแรงค่ะ7เป็นคนวิกลจริตตลอดมาเกิน3ปีนะคะและยากที่จะหายและถึงขนาดที่จะทนอยู่กับผู้อื่นร่วมกันแบบคู่สมรสต่อไปไม่ได้ค่ะ8ผิดทัดปนที่ทำไว้เป็นหนังสือในเรื่องของความประพฤติค่ะถ้าการทำผิดทันบนนะคะมาจากความประพฤติของคู่สมรสค่ะแต่เป็นเหตุเล็กน้อยหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการอยู่ร่วมกันอันนี้ศาลอาจจะสั่งไม่ให้หย่า ก็ได้นะคะ9เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงที่เป็นภัยหรือว่าไม่มีทางจะหายได้ค่ะข้อ10มีสภาพทางร่างกายที่ทำให้ร่วมประเวณีไม่ได้หรือว่าสนองความใคร่ไม่ได้ตลอดกาลค่ะแต่ถ้าหากว่าสภาพร่างกายดังกล่าวนะคะเกิดจากการกระทำของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็ฟ้องหย่าไม่ได้นะคะค่ะก็ที่กล่าวมานะคะก็เป็นในเรื่องของสิทธิที่เกิดขึ้นตามพรบสมรสเท่าเทียมนะคะก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้นะคะขอทบทวนในส่วนของข้อกฎหมายหรือว่ารายละเอียดที่กล่าวมาตั้งแต่ช่วงต้นนะคะก็คือพรบสมรสเท่าเทียมนะคะมีผลใช้บังคับวันไหนคำตอบก็คือใช้บังคับตั้งแต่วันที่22มกราคม2568เป็นต้นไปนะคะใครบ้างที่จะสามารถจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไม่ได้ก็คือบุคคลทั้งสองคนไม่ว่าจะมีเพศสภาพใดสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ตามกฎหมายไทยนะคะรวมถึงคู่รักที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคะในส่วนกรณีของคู่สมรสที่เป็น LGBTQ+ นะคะก็สามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้ไหมคำตอบคือสามารถทำได้นะคะโดยที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมรับรองสิทธิในการรับรองบุตรร่วมกันเช่นเดียวกันกับคู่สมรสที่มีต่างเพศกันค่ะสามารถจดทะเบียนสมรสที่ไหนก็คือได้ทุกที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเขตทุกประเทศรวมถึงสถานทูตไทยในต่างประเทศด้วยนะคะอายุค่ะอายุขั้นต่ำนะคะแก้ไขจาก11ปี17ปีค่ะขอโทษเป็น18ปีบริบูรณ์นะคะถามว่าสิทธิ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหรือมีผลทันทีไหมคำตอบก็คือสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมีผลทันทีแต่สิทธิ์ตามกฎหมายอื่นๆนะคะอาจจะยังมีการใช้คำว่าสามีหรือว่าภรรยาอยู่นะคะต้องรอให้กฎหมายนั้นแก้ไขเพิ่มเติมภายใน180วันก่อนนะคะค่ะก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็เป็นความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าบางประเด็นรู้อยู่แล้วบางประเด็นแบบอาจจะเป็นความรู้ใหม่นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบถึงกฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้หรือว่าเคยสงสัยแต่วันนี้อาจจะการบรรยายของผู้บรรยายวันนี้อาจจะทำให้ทุกท่านได้คำตอบในบางเรื่องนะคะแต่หากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะคะสามารถสอบถามได้ที่ทางศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชลบุรีนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์038397872ต่อ106ถึง107นะคะก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะหวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสในวันจันทร์ที่จะถึงนี้จะไม่ประสบปัญหาแอปพลิเคชันล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ในการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
11: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่15ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐนั้นนายพระดอนชี้แจงว่าวันนี้มีการประชุมแต่อาจจะยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและนายกรัฐมนตรีได้เคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของรัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการปักศิษย์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าระบบประกันสังคมรองรับกลุ่มไรเดอร์ตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปี
12: ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมประสิทธิปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระ ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวโดยให้ตัวแทนรายเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเต็มกำลังโดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้อริษณาถอนแสนสุขรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยปี2569สั่งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศเตรียมพร้อม24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงมาตรการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศรองรับวิกฤตจากปรากฏการณ์เอลนิโยว่าแม้จะมีการคาดการณ์สภาวะเอลนิโยต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ทางกระทรวงมหาดไทยโดยปภ.ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลทั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลบ่อน้ำตื้นรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะเดียวกันปภ.ได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมงคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
14: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิกเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังรวมทั้งในอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 60% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนว
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: ือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: เมื่อโลกเดือดจนเกินทนคนจึงคิดย้ายโลกแต่ทางออกของปัญหาอาจเป็นคำตอบที่ไม่คาดคิดและมาพร้อมกับใครบางคนที่ไม่คาดฝันเพราะความสมดุลทำให้โลกน่าอยู่ที่ปตท.จึงให้ความสำคัญกับความสมดุลสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นและมีทางเลือกใหม่ๆในการใช้ชีวิตรวมทั้งสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เราทุกคนมีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกันมาร่วมกันทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่น่าอยู่กันนะครับปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
3: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายอำนวยความสะดวกฉบับใหม่แล้วมุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้รวดเร็วและโปร่งใสพร้อมนำระบบซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ
8: นายสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการล่าสุดสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและให้บริการแก่ประชาชนฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไปกฎหมายฉบับนี้จะเข้ามาขับเคลื่อนการลดภาระในการติดต่อราชการตามนโยบายราชทันใจโดยหน่วยงานของรัฐจะต้องลดการเรียกเอกสารซ้ำซ้อนหากระบบกลางมีข้อมูลอยู่แล้วจะไม่ผลักภาระให้ประชาชนไฮไลท์สำคัญคือการนำระบบอนุญาตหลักหรือซูเปอร์ไลเซนส์มาใช้ในกิจการที่ต้องขออนุญาตในหลากหลายหน่วยงานซึ่งการได้รับใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวจะถือว่าได้รับใบอนุญาตรองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดช่วยลดขั้นตอนและลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการจัดตั้งศูนย์รับคำขอกลางผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและโปร่งใสรองรับเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งปฏิรูปกฎหมายอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานรัฐทำงานได้คล่องตัวประชาชนได้รับความสะดวกและภาคธุรกิจเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศในภาพรวมอักษิตประดับสินรายงาน
1: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสสร้างผลกระทบพื้นที่กว่า800ไร่ล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอย่อและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเวียดนามกำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสื่อท้องถิ่นของเวียดนามรายงานว่ารัฐบาลเวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ที่กำหนดให้ผู้ที่เดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปโดยกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามจะเป็นผู้กำหนดหัวข้อและช่วงเวลาของข้อมูลสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยจะพิจารณาจากสถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกและความเสี่ยงที่โรคระบาดต่างๆจะเข้ามาในเวียดนามกฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพทั้งรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนเดินทางเข้าออกหรือผ่านประเทศเวียดนามรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอตะกั่วป่าอำเภอกระโปรงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอท่าปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอละงูจังหวัดสตูลอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรดาร์กรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมในกรุงเทพมหานครที่เขตบางกอกน้อยบางพลัดตลิ่งชันคันนายาวคลองสามวามีนบุรีหนองจอกสายไหมดอนเมืองบางเขนลาดพร้าวนนทบุรีและที่จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกและฉะเชิงเทราบางพื้นที่ฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: ดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดตระการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาโดยประมาณทุกช่องทางสะดวกฟังช่องทางไหนก็ได้หมดนะครับวันนี้ข่าวแรกไปกันที่เรื่องของเหตุไฟไหม้เมื่อวานเมื่อคืนนะฮะประมาณสัก3 ทุ่มเศษที่โรงแรม JA+ นะครับถนนพัทยาเหนืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นโรงแรมขนาด7 ชั้นนะนะครับแต่เพลิงเนี่ยนะครับถ้าใครดูในไลฟ์อยู่เนี่ยก็ลุกไหม้บริเวณชั้น 7แล้วก็ชั้นดาดฟ้าคือชั้น 7เนี่ยเขาจะแปลงสภาพเป็นสระน้ำนะเป็นร้านอาหารเป็นบาร์ว่างั้นเถอะนะเป็นบาร์เบียร์ประมาณนั้นแหละนะครับก็ลุกลามอยู่บนชั้น 7ชั้นดาดฟ้านะครับขณะเกิดเหตุเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวนะมีผู้เข้าพักเนี่ยก็200 กว่าคนนะครับก็เข้าพักเกือบเต็มอะว่างั้นเถอะนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 รายนะฮะ3 รายเนี่ยสำลักควันอีก1 รายเขาบอกว่าวิ่งฝ่าไฟออกมาก็โดนไฟลวกตัวประมาณสัก 20% นะครับก็นำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้เข้าพักท่านอื่นๆเนี่ยนะทางเมืองพัทยาแล้วก็ทางโรงแรมก็กระจายนะไปพักยังโรงแรมต่างๆก่อนนะครับระหว่างที่เคลียร์พื้นที่นะครับไฟเนี่ยก็ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับคือมันไหม้ชั้น7ซึ่งเป็นแล้วก็ชั้นดาดฟ้าแล้วก็เป็นชั้นที่เป็นบาร์ว่างั้นเถอะมันไม่ได้ไหม้ชั้นล่างชั้นที่เป็นห้องพักนะถ้าเป็นชั้นล่างชั้นห้องพักนี่เป็นเรื่องเลยนะแต่นี่คือไหม้ชั้นบนสุดเลยชั้น7สระน้ำบาร์เบียร์ร้านอาหารแล้วก็ชั้นดาดฟ้านะครับเบื้องต้นนะผู้บาดเจ็บทั้ง4รายเนี่ยเป็นหญิงไทย2เป็นคนอินโดนีเซีย1แล้วก็เป็นชายไทย1นะคนที่อาการสาหัสหน่อยก็เป็นคนไทยนะเป็นผู้ชายนะก็เขาบอกถูกไฟไหม้ประมาณ 20% คือวิ่งฝ่ามาแต่ดูจากภาพข่าวก็คือเขาก็ฝ่าออกมาแล้วก็ยังมีสติคือลวกพองและการเอาอย่างนั้นนะแต่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวต้องสืบหาสาเหตุกันก็ต้องระมัดระวังนะช่วงนี้ยังถือว่าจะบอกว่าดวงดีก็ไม่ได้นะก็นิดหน่อยแล้วกันนะก็คือมันไหม้ชั้น7แล้วก็ชั้นดาดฟ้านะครับใจกลางเมืองพัทยาเลยทีเดียวนะฮะไปต่อกันที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อวานนี้ข่าวนี้ก็อยู่ในความสนใจของหลายๆคนก็ต้องบอกว่าเทรนของคนไทยตอนนี้ก็จะชอบใช้รถไฟฟ้านะเพราะว่างานมอเตอร์โชว์ล่าสุดเนี่ยรถไฟฟ้าก็มียอดจองเนี่ยสูง1อันดับ1ถึงอันดับ10เลยส่วนใหญ่ก็เป็นค่ายจากจีนนะครับแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีข่าวกรณีรถคือต้องบอกยี่ห้อได้แล้วนะเพราะมันเป็นอยู่ในเนื้อข่าวนะก็คือรถ Volvo EX 30เป็นรถยุโรปนะ Volvo นี่คือสวีเดนนะถ้าเข้าใจจะจำไม่ผิด นะครับก็คือเป็นรถยุโรปแล้วก็ราคาสูงนะครับมีกลุ่มผู้ใช้ 1,668 คันที่ซื้อแต่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็เกิดเหตุชาร์จไฟแล้วมันไหม้พอไหม้นี่ปรากฏว่าทางบริษัท Volvo เนี่ยก็เลยมีคำแนะนำให้ลูกค้าที่ซื้อรถเนี่ย 1,000 กว่าคันนี้ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยอย่าชาร์จเกิน70นะมันร้อนโอ้โหคันนี้ก็ฮือฮาใช่ป่ะคือคนก็เอ๊ะทำไมซื้อมาแล้วมันถึงชาร์จได้ไม่เกิน70ล่ะอันนี้พูดในฐานะที่ก็ใช้รถไฟฟ้านะผมใช้เนต้าวีเงี้ยมันก็ต้องชาร์จเพราะอะไรเพราะเวลาเราไปซื้อรถเนี่ยสมมุติว่าแบรนด์นี้บอกว่าชาร์จ1ครั้งขับได้500กิโลแสดงว่าชาร์จเต็ม100เนี่ยขับได้500ถ้ากับ 1% ก็5กิโลอันนี้หายไป 30% นะก็หายไป150กิโลอ่ะใช่มั้ยฮะมันก็เหลือแค่300กว่าเองเพราะฉะนั้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้นะครับแล้วก็สาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่แน่ชัดเพราะฉะนั้นสคบนะฮะสคบก็คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็เลยเข้ามาดูแลโดยมีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ดูแลสคบอยู่นะครับก็เมื่อวานนี้มีตัวแทนทั้งสองฝ่ายแหละเข้ามาเจรจานะหาข้อยุติกันเบื้องต้นนะท
างวอลโว่เนี่ยเขาบอกเขาจะดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถรุ่นนี้ให้ทั้งหมดอะนะครับ1668คันเนี่ยนะครับเนื่องจากแบตที่สั่งเข้ามาเนี่ยกำลังจะมาถึงแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนได้ตั้งแต่25พฤษภาคมแต่ปัญหาคือเปลี่ยนได้วันละ22คันแต่ว่ารถที่มีขับอยู่เนี่ยมันพันกว่าคันน่ะแต่เปลี่ยนได้วันละ2คันคาดว่าจะเปลี่ยนแล้วเสร็จหมดเกลี้ยงกลิบเลยเนี่ยไอ้รถเนี้ย31สิงหาคมนี่เดือนอะไรพฤษภาปลายเดือนละมิถุนากรกฎาคมอีก3เดือนถึงจะครบโอ้โหนะแต่เขาบอกว่าระหว่างนี้รถคันไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็แนะนำนะชาร์จแบตก็ยังยืนยันเอาก็คืออย่าเกิน70แล้วจะมีคูปองค่าไฟให้ 8,500 บาทเวลาไปชาร์จตามปั๊มต่างๆเนี่ยนะ 8,500 และถ้าใครแบบคือตอนนี้จะเห็นคลิปในโซเชียลเยอะนะคนที่ซื้อรถรุ่นนี้บอกโอ้โหตอนแรกก็บอกไม่ซื้อของจีนเนี่ยนะฮะพลาดพิงนิดนึงแล้วก็เลยมาซื้อของยุโรปนึกว่ามั่นใจยอมเสียเงินแพงคันละหลายล้านแต่กลับมาเจออย่างเงี้ยไม่มั่นใจแล้วอะไรประมาณนี้ถ้าไม่มั่นใจทาง Volvo ก็บอกมีรถสำรองให้ใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาก็มีรถสำรองให้เพราะฉะนั้นมาตรการที่Volvo นี่เขาเสนอก็คือนี่แหละเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนแบตรุ่นนี้ให้ EX3 30นะครับแต่ใช้เวลาประมาณ3เดือนถึงจะเปลี่ยนครบนะครับในระหว่างที่คันไหนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนกำลังรอเนี่ยเพราะมันใช้เวลา3เดือนเนี่ยนะก็อย่าชาร์จเกิน70นะมีคูปองชาร์จไฟให้ 8,500 แต่ถ้าใครไม่สะดวกจะใช้ระหว่างรอเปลี่ยนแบตเนี่ยก็เดี๋ยวมีรถยนต์สำรองให้นี่คือมาตรการที่ทางบริษัทเขาเสนอมาแต่เสียงสะท้อนของผู้บริโภคก็คือคนที่ซื้อรถรุ่นนี้คนที่ใช้รถอ่ะเขาก็ยังไม่พอใจนะตามเนื้อข่าวผมไม่พอใจกับมาตรการเยียวยาเพราะนี่โค้ดคำเลยตัดสินใจซื้อเพราะเชื่อมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยแต่เมื่อเกิดเหตุแบบเนี้ยหลายกรณีนะครับก็เริ่มไม่มั่นใจความปลอดภัยและมาตรฐานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็พูดง่ายเลยตรงๆเลยก็คือว่าอยากคืนรถขอเงินคืนอ่ะนี่คือมันจะต่างกันตรงนี้แหละนะครับตรงวันโบเขาก็เสนอว่าคือเขาไม่ซื้อรถคืนเนี่ยแต่เขาจะเปลี่ยนแบตให้แต่ผู้บริโภคอ่ะก็ไม่มั่นใจแล้วอ่ะนี่ครับมันชาร์จแล้วมันเห็นข่าวอย่างนี้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ดันไปมีเคสนะที่มอเตอร์เวย์นะ M81 นั่นก็วันโบเหมือนกันเงี้ยโอ้โหผีคือถ้าคนอายุแบบผมเนี่ยนะ50เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะเราก็จะนึกว่าเวลาเขาจัดลีดว่ารถยี่ห้อไหนที่แบบมีระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเนี่ยวอลโว่จะอันดับหนึ่งนี่สำหรับคนเจเนอเรชันผมนะก็จะมีความคิดปลูกฝังแบบนี้แม้ว่าเบนซ์ BM มันจะแพงแต่ว่าก็มีความรู้สึกวอลโว่นี่จะปลอดภัยสุดประมาณนี้เรื่องของระบบเซฟตี้เขาเนี่ยแล้วก็เชื่อว่าคนส่วนหนึ่งที่ซื้อรถแบรนด์ของวอลโว่แล้วเป็นรถไฟฟ้านี่ก็น่าจะคิดเรื่องนี้นะครับเพราะถ้าพูดถึงความประหยัดแล้วไปซื้อรถยุโรปคันละ 2-3 ล้านเงี้ยถ้าเทียบความประหยัดนะถ้าเทียบกับรถน้ำมันเนี่ยไม่ประหยัดเพราะฉะนั้นถ้าซื้อรถไฟฟ้าแบรนด์ยุโรปเนี่ยคันละหลายล้านเนี่ยคือจะซื้อเรื่องอัตราเร่งความปลอดภัยเรื่องเซอร์วิสเรื่องศูนย์แล้วก็รักโลกไม่พ่นปล่อยควันอะไรแค่นั้นเองแต่ถ้าเรื่องความปลอดภัยมาเทียบเรื่องความประหยัดถ้าเทียบกับน้ำมันถ้ารถหลายล้านมันก็ไม่ได้ประหยัดกว่าหรอกนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในฐานะที่ใช้รถไฟฟ้านะนะครับแต่เนี้ยกรณีนี้พอมันเกิดอย่างนี้แล้วก็เสียงสะท้อนของคนที่ซื้อไปเนี่ย 1,668 คันใช่ไหมก็บอกส่วนหนึ่งบอกขอคืนเลยแล้วกันเพราะอย่างน้อยๆเปลี่ยนแบตก็บอกว่าใช้เวลา3เดือนโอ้บางคนบอกเฮ้ยต้องใช้รถทุกวันนะต้องใช้รถทุกวันนะครับเหมือนผมเนี่ยเวลาขับก็จะชาร์จตอนเย็นนะก็สำหรับใครที่ไม่ได้มีรถไฟฟ้านะก็อาจจะจินตนาการถึงการชาร์จรถยังไงก็ต้องเรียนอย่างนี้นะว่ารถไฟฟ้าเนี่ย เวลาเราซื้อมาเนี่ยการชาร์จมันจะมี2รูปแบบรูปแบบแรกคือไปชาร์จที่ปั๊มที่ปั๊มนี่จะเป็นไฟตรงนะเป็นไฟตรงแรงดันสูงชาร์จได้ไวเดี๋ยวนี้มันจะมีไวแบ
ไปชาร์จแค่10 20นาทีก็เกือบเต็มละ โดยเฉพาะรถที่มันมีแบตรองรับสำหรับการชาร์จไวฟาสชาร์จเนี่ยนะครับอันเนี้ยที่ปั๊มที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นไฟตรงนะไฟกระแสตรงเนี่ยไฟเหมือนฐานไฟฉายเงี้ยท่านผู้ชมง่ายๆนะแต่มันจะชาร์จเร็วแล้วมันจะชาร์จเข้ารถเลยเวลาเราเอาหัวชาร์จเนี่ยไปชาร์จปุ๊บไฟมันจะเข้าแบตได้ทันทีเรียกว่าเป็นชาร์จไฟตรงนะที่ปั๊มอีกแบบนึงคือไปชาร์จไฟบ้านไฟบ้านเนี่ยเขาก็แนะนำให้ติดตั้งวอลชาร์จแต่วอลชาร์จเนี่ยบริษัทเขาก็จะแนะนำให้เราติดตั้งวงจรที่สองคือเดินไฟใหม่เพราะว่าการชาร์จไฟรถเนี่ยอย่างน้อยๆการชาร์จไฟรถพอเราชาร์จปุ๊บมันก็เท่ากับให้เสมือนเราเปิดแอร์พร้อมกัน 6-8 ตัวเพราะมันจะกินไฟมากสายไฟมันจะร้อนไม่อะไรไปหมดเบรกเกอร์เดิมจะร้อนเนี่ยบางครั้งมันก็รับไฟเพราะฉะนั้นเขาก็จะแนะนำให้เราเนี่ยเดินไฟวงจรที่สองวงจรที่สองแล้วก็ติดตั้งวอลชาร์จพูดง่ายว่าวงจรที่เราเดินใหม่เนี่ยถ้าไปจ้างก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะฮะสำหรับวอลชาร์จอย่างเดียวเลยก็คือสำหรับเปิดแอร์6-8ตัวพูดง่ายพอตรงคือเราก็ชาร์จแต่เวลาเราชาร์จวอลชาร์จที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นไฟสลับ AC นะฮะไฟสลับเนี่ยเวลามันเข้าไปในรถเนี่ยมันยังชาร์จไม่ได้เลยนะมันจะต้องมีตัวแปลงไฟสลับเป็นไฟตรงเพื่อเข้าไปในชาร์จแบตรถมันจะต่างกันถ้าท่านชาร์จที่ปั๊มเนี่ยเอาไฟตรงเข้าได้เลยแต่พอชาร์จที่บ้านเนี่ยซึ่งมันสะดวกกว่านะเพราะไฟบ้านไงเราก็ใช้วอลชาร์จแต่ในตัวรถเนี่ยมันจะมีตัวที่แปลงจากไฟสลับเป็นไฟตรงเพื่อไปชาร์จแบตไอ้ตัวนี้แหละมันจะร้อนมากนะครับและโดยส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยไอ้ตัวนี้จะพังเร็วเวลาไปเคลมเนี่ยก็หลายหมื่นนะอย่างของผมเนต้านี่ก็ 3-4 หมื่นเนี่ยเหมือนกันและอีกตัวที่ร้อนคือแบตรถนะครับแต่แบตเตอรี่รถเวลามันร้อนเนี่ยโดยส่วนใหญ่รถไฟฟ้าพวกนี้เขาจะเซตระบบก็คือพอชาร์จไปทั้งคืนสมมติว่าชาร์จไปมันหน้าร้อนนะครึ่งชั่วโมงแล้วมันเริ่มแบตมันเริ่มร้อนเนี่ยมันก็จะบังคับให้ระบบเนี่ยติดแอร์โดยอัตโนมัติแล้วน้ำยาแอร์เอาแอร์ต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงแบตไม่ให้มันร้อนจนเกินไปแบตเตอรี่รถที่อยู่ด้านล่างนะนี่คือวิธีการส่วนในตัวที่แปลงจากไฟตรงไฟสลับเป็นไฟตรงเนี่ยมันก็จะมีระบบอย่างรถบางรุ่นเนี่ยใช้แบบหม้อน้ำเลยนะใช้น้ำเลี้ยงเหมือนกันเพื่อให้มันร้อนมันจะมี2ตัวนี่แหละท่านผู้ฟังครับส่วนใหญ่ที่มันร้อนจัดๆก็คิดดูครับเหมือนไฟเปิดเราเปิดแอร์6ตัว8ตัวเป็นไฟสลับเอาเข้ามาที่กล่องเนี่ยแล้วแปลงเป็นไฟตรงแล้วก็เลี้ยงแบตไปชาร์จแบตเนี่ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูคลิปถ้าไฟไหม้ที่เบรกเกอร์หรือวอลชาร์จอันนี้แสดงว่าการเดินวงจรไม่ดีเหมือนผมเนี่ยอันนี้ก็มีประสบการณ์เหมือนกันตอนแรกผมก็ไม่ติดตั้งวงจรที่2นะไม่ติดวอลชาร์จผมก็ชาร์จจากเสียบปลั๊กไฟบ้านโดยตรงเบรกเกอร์พังไป2ตัวไหม้เลยโชคดีไฟไม่บ้านคือไหม้เบรกเกอร์ซะก่อนได้กลิ่นก่อนแล้วก็ตัดลงเนี่ยอันนี้คือแสดงว่าวงจรไม่ดีแต่ถ้าไหม้ที่ตัวรถเลยเนี่ยไฟขึ้นเนี่ยแสดงเนี่ยอย่างที่ผมบอกมันก็ร้อนนอกเหนือจากระบบไฟในรถแล้วนะแต่ถ้าเกิดบอกว่าชาร์จแล้วมันร้อนจัดจนไฟไหม้แล้วก็แนะนำให้ชาร์จไม่เกิน 70% อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยก็อาการนี่แหละก็คือไอ้2ตัวที่ว่านะครับซึ่งจริงๆมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทนะที่ก็จะออกแบบอย่างเนี้ยเขาเปลี่ยนแบตใหม่แสดงว่าเกิดที่แบตเลยนะ DMC ตัวเนี้ยนะครับเพราะงั้นเกิดที่ตัวแบตแล้วก็จะเปลี่ยนแต่ว่าใช้เวลา3เดือนกว่าจะเปลี่ยนครบนี่แหละนะครับแล้วก็นี่เขาบอกเมื่อวานก็เกิดเหตุรถ Volvo EC XC60 ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่มอเตอร์เวย์ M8 แต่ว่าไอ้ตัวนี้เป็นไฮบริดแต่ด้านเป็น Volvo เหมือนกันเนี่ยสินี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับที่กลุ่มผู้บริโภคคนใช้รถ Volvo EX 30นะก็รวมตัวกันไปร้องสคบแล้วก็เจรจากับทางวอลโว่คือคนที่ซื้อรถรุ่นนี้พูดง่ายอยากคืนรถอ่ะอยากได้เงินคืนเพื่อจะไปซื้อรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นแต่วอลโว่บอกไม่มีนโยบายซื้อรถคืนผมจะเปลี่ยนแบตให้เพราะมันไหม้ที่แบตถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะได้จบประมาณนี้นะและท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรถ้าเป็นตัวท่านซื้อรถคันละ 2-3 ล้านแล้วมีกรณีแบบนี้จะคิดเห็นอย่างไรนะครับอยากจะให้บริษัทรถเนี่ยรับผิดชอบอย่างไรเพราะเรื่องนี้เรื่องการซื้อรถในท่านผู้ชมคือในแต่ละเดือนเนี่ย
มันจะมีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบของจังหวัดประชุมเนี่ยเวลาไปทำข่าวเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะมีสมัยก่อนจะมีเรื่องชาเขียวด้วยแต่ทุกเดือนมันจะมีเรื่องการซื้อขายรถเพราะว่าอะไรเราเสียเงินไปแล้วเป็นแสนเราก็อยากได้บริการดีๆรถดีๆขับไปหน่อยมีเสียงอิดอัดอิดอัดก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมันมีเอาเข้าศูนย์แล้วอะไรประมาณนี้แต่นี่กรณีแบบเฮ้ยรถจะไฟไหม้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันก็ส่งผลนะต่อความเชื่อมั่นทีเดียวนะครับสบก็บอกนะว่าในส่วนผู้บริโภคที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมนะไม่ว่าจะเป็นจากการซื้อสินค้าหรือจากการซื้อบริการต่างๆนะบริการอะไรก็แล้วแต่ละนะครับถ้ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ร้องสคบนะครับ1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยร้องไปน้อยจะเห็นว่าตอนนี้เขา เรียกว่าไฟมากนะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่สคบเนี่ยเขามาดูแลกลุ่มผู้บริโภคคนที่ซื้อรถอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องโซลาร์เซลล์นี่ก็เป็นข่าวเป็นคราวอยู่นะว่าบางคนเอ๊ะตอนนี้ภาครัฐมีการสนับสนุนให้คนเนี่ยใช้โซลาร์รูฟท็อปก็คือติดโซลาร์เซลล์บนหลังคาเนี่ยแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเป็นถ้าเป็นโซลาร์รูฟท็อปเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบต้องลงทุนเป็นแสนนะแสน 50,000 น่ะอย่างต่ําๆ เพื่ออะไรเพื่อความประหยัดในช่วงกลางวันหรือรัฐบาลกำลังมีนโยบายที่บอกว่าขายคืนการไฟฟ้าก็จะได้เม็ดเงินกลับมาหลักร้อยจะไม่ถึงพันต่อเดือนนะครับแต่ก็มีคนบอกเอ๊ะบางส่วนไปซื้อโซลาร์เซลล์ซื้ออะไรมาทำไมมันไม่ประหยัดไม่ได้มาตรฐานอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลนะฮะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์กรุงเทพเลยนะครับก็ไปตรวจพวกโซลาร์เซลล์ต่างๆที่มีขายแหละอันนี้ก็จะเป็นแบบรายย่อยหน่อยนะไม่ได้ติดเป็นแผงบนหลังคาขนาดนั้นเพราะถึงแม้จะเป็นโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็ต้องมีมาตรฐานและต้องไม่เอาเปรียบผู้บริโภคนะครับสคบเขาบอกว่าตั้งแต่ปี67 2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อไอ้โซลาร์เซลล์นี่นะ156เรื่องสคบเขาก็ช่วยเจรจาปิดเรื่องไปได้แล้ว84เรื่องคือประมาณเกินครึ่งไปหน่อยนึงมูลค่าความเสียหายเนี่ย40ล้านบาทซื้อนู่นซื้อนี่ไอ้โซลาร์เซลล์เนี่ยนะบางคนอยากได้ความประหยัดอยากได้ความสะดวกแต่ปรากฏว่าของมันไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นเขาก็เตือนผู้ประกอบการนะว่าพวกโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องระบุนะว่านำเข้ามาจากไหนชื่อบริษัทผู้นำเข้านะต้องมีคำเตือนฉลากนี้ต้องถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับแต่ถ้าพบนะว่าสินค้าเนี่ยไม่ระบุผู้นำเข้าไม่มีคำแจ้งเตือนการใช้งานแล้วก็ฉลากก็ไม่ถูกต้องตามที่เขากำหนดเนี่ยนะครับก็จะถูกยึดและอายัดและดำเนินคดีทันทีโทษนะฮะก็คือขายสินค้าฉลากไม่ถูกต้องจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนถ้าเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้านะก็จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ย้ำกับประชาชนคนไทยด้วยนะว่าเวลาไปซื้อของนะครับโดยเฉพาะซื้อพวกโซลาร์เซลล์หรือของต่างๆเนี่ยนะตรวจฉลากสินค้าให้ดีนะครับจะต้องมีชื่อผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าคือถ้าผลิตเองก็เป็นชื่อผู้ผลิตแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผลิตเองก็ต้องมีว่าเอาเข้ามาจากบริษัทไหนและใครเป็นผู้นำเข้านะครับและต้องมีเครื่องหมายมอกอันนี้สำคัญมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมันก็เราก็เห็นอยู่แล้วแหละนะนะต้องมีนะครับและเพื่อรักษาผลประโยชน์ของเรานะของผู้บริโภคของคนที่ซื้อสินค้าเนี่ยเวลาซื้ออะไรท่านต้องเก็บใบเสร็จไว้ทุกครั้งคือสมมติซื้อมาแล้วไปซื้อของซื้อมาเป็นแสนแล้วเปิดของไม่ได้มาตรฐานไม่ดีแล้วก็จะไปร้องเรียนเขาก็จะไหนขอดูหลักฐานดิว่าซื้อมาจริงหรือเปล่าปรากฏไม่มีเพราะงั้นต้องเก็บใบเสร็จไว้นะทุกครั้งนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเป็นสัญญาก็ต้องเก็บไว้แต่สัญญานี่ต้องเก็บแล้วแต่ว่าถ้าเป็นใบเสร็จต้องเก็บไว้นะอันนี้ก็เตือนก็ย้ำกันนะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเหมือนกันผมเคยเจอสั่งไอ้เครื่องทำขนมปังเนี่ยสั่งมาจากแอปออนไลน์ปรากฏว่าสั่งมาแล้วไอ้เราก็แบบ
เอ้ยรอหลายวันพอได้ที่เราก็ดีใจนะก็เปิดแกะกล่องเรียบร้อยปรากฏมันไม่ให้ไอ้ตรงไม้พายมาตีแป้งไม่ได้สิเราก็เลยส่งข้อความไปในแอปนี่แหละปรากฏว่าทางบริษัทเขาก็ถามหาคลิปตอนที่เราเปิดกล่องนี่เหมือนกันเออดูสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราเองนะสำหรับผู้ซื้อนะครับและสคบ.ก็เตือนนะครับว่าให้ระวังสินค้าราคาถูกผมนี่ไงเจอซื้อไฟฉาย1บาทอย่างเงี้ยเอ้ยมันถูกจังแต่ส่วนใหญ่คนไทยชอบลองไงถูกเออซื้อมาเสียก็ไม่เป็นไรถูกอย่างเงี้ยเออแต่เนี้ยถ้าเป็นของแบบนี้นะถ้าถูกเกินไปราคาถูกผิดปกติหรือโฆษณาเกินจริงเนี่ยนะครับก็ร้องเรียนได้นะที่สคบครับ1166ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็น2ผลงานเด็ดๆเลยนะของสคบในช่วงนี้นะครับดูแลคนที่ซื้อรถไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้มาตรฐานนะต้องเปลี่ยนแบตและกรณีซื้อโซลาร์เซลล์ไปติดแล้วรู้สึกเอ๊ะมันไม่ได้ประหยัดเอ๊ะของไม่ได้มาตรฐานมันไม่อะไรเงี้ยประมาณนี้นะสคบ.เขาก็ไปดูให้เพราะฉะนั้นก็จำเบอร์นี้ให้ขึ้นใจนะ1166ไม่ใช่เฉพาะการซื้อสินค้าเท่านั้นนะไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันที่เราต้องเสียเงินน่ะแล้วปรากฏไม่ได้มาตรฐานบริการไม่ดีดูเหมือนว่าเราจะถูกเอาเปรียบก็1166แจ้งเลยวันนี้สคบ.ก็ไฟมากนะมีคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลด้านนี้อยู่ไปต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้แล้วนะครับที่จะเปิดลงทะเบียนนะครับย้ำเกริ่นกันสักเล็กน้อยไทยช่วยไทยพลัสแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือกลุ่มที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยนะ13,200,000คนโดยประมาณกลุ่มคนเหล่านี้จะมีวงจะเพิ่มวงเงินให้ท่านจาก300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 ทันทีมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาคือ1มิถุนาได้ 1,000 กรกฎาคม 1,000 สิงหา 1,000 กันยา 1,000 เพิ่มจาก300เป็น 1,000 เลยนะครับนอกเหนือจากสิทธิ์อื่นที่ค่าโดยสารสาธารณะ750ค่าช่วยการ์ดถุงต้นอะไรเนี่ยอันนี้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เพิ่มวงเงินให้วงเงินนี้ก็เหมือนเดิมคือเบิกเป็นเงินสดไม่ได้สะสมไปเดือนถัดไปไม่ได้ไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องทำอะไรวงเงินเข้าให้เองเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อความมีลิงก์บอกว่ากดลงทะเบียนอะไรเนี่ยอย่าไปเชื่อเป็นมิจฉาชีพอย่าไปกดนะครับในส่วนของคนได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะ13,200,000คนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนก็คือเดิมเนี่ยชื่อว่าคนละครึ่งพลัสแต่เขาเปลี่ยนใหม่เป็น60-40เมื่อก่อนพอคนละครึ่งวัดครึ่งกรรมการครึ่งนะเพลงใครร้องก็ไม่รู้เองทุ่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเป็น60-40ก็คือถ้าเราไปซื้อของรัฐช่วย60แล้วออกเอง40โอ้โหที่สุดของแจ้คือไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอ่ะนะครับที่สำคัญเขาก็ให้วงเงินเดือนละ10,000บาทเดือนละ100,000บาทโอ้10,000แหมพูดซะยาวอยากได้เหลือเกิน1,000บาทมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขคือต้องลงทะเบียนนะครับ 25-29 พฤษภาคม5วันนะครับ6โมง25ปึ้งก็เปิดลงผ่านแอปเป๋าตังเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ต้องรีบร้อนเพราะก็เปิดให้ลงเนี่ย30ล้านสิทธิ์ถามว่าเฮ้ยมันจะทันเหรอคนไทยต้อง60-70ล้านเขาดูจากเดิมเนี่ยโครงการคนละครึ่งไม่ว่าจะเฟสไหนเนี่ยเคยลงทะเบียนกันสุดๆพีคสุดๆ28ล้านคนไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เปิด30ล้านสิทธิ์นะเริ่มแต่25-29พฤษภาคมคนที่ใช้สิทธิ์โครงการต่างๆของรัฐผ่านแอปเป๋าตังอยู่แล้วเช่นลงทะเบียนเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งอยู่แล้วเคยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังใช้เป๋าตังอยู่แล้ว25พฤษภาท่านก็แค่เปิดแอปแล้วไปกดมันจะมีแบนเนอร์ว่าไทยช่วยไทยพลัสท่านก็กดอ่านรายละเอียดนะแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขแค่นี้เองระบบมันก็จะประมวลตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปแล้วก็เรียบร้อยย้ำคนที่เคยใช้สิทธิ์ใช้แอปเป๋าตังอยู่แล้วพูดง่ายเลยแล้วกันนะหรือว่าใช้คนละครึ่งมาแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปกรอกข้อมูลอะไรใหม่เลยสบายๆ บางคนนึกในใจ
นี่กูต้องกลับมาทาคิ้วอีกแล้ววะต้องมายืนยันอ้าปากไม่ต้องแต่ว่าคนที่ใช้อยู่แล้วนะคือท่านใช้เป๋าตังค์อยู่แล้วมันก็ยืนยันไปในตัวอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้น25ถึง29ท่านแค่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไปกดแบนเนอร์ไทยช่วยไทยพลัสและอ่านเงื่อนไขแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์แค่นี้เองนะครับเขาบอกว่ากดยืนยันสิทธิ์และยอมรับเงื่อนไขไม่แน่ใจว่ากด2ครั้งหรือครั้งเดียวนะแล้วก็รอการตรวจสอบสิทธิ์เป็นอันจบไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรใหม่ไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องไปอะไรยืนยันตัวไม่มีแค่นี้เองนะยืนยันรับสิทธิ์นี่คือในส่วนของประชาชนทั่วไปประมาณเกือบ30ล้านคนเนี่ยก็เคยใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยช่ำชองอยู่แล้วกับการใช้เป๋าตังค์นะแต่ก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือรายใหม่นะครับคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการต่างๆของรัฐเลยเนี่ยนะผ่านแอปเป๋าตังค์ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งอันนี้หรือเป็นเรื่องแล้วนะครับท่านก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ไว้ก่อนนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วท่านก็ต้องเปิดใช้งานเลยเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่ามันต้องสมัครใช้งานต้องเปิดใช้งาน G Wallet ต้องไปมีวิธีอะไรยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์เนี่ยท่านทำให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยในช่วงเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันจันทร์อังคารได้เพราะมันเปิดลงทะเบียนถึงวันที่29นะครับดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นสมัครใช้งานเปิดใช้งาน G Wallet ให้เรียบร้อยนะฮะพอ25ถึง29พฤษภาคมท่านก็เปิดแอปเป๋าตังค์แล้วเข้าไปในเมนูไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็ยืนยันการเข้าร่วมโครงการอันนี้ท่านต้องกรอกข้อมูลแล้วนะเพราะท่านยังไม่เคยใช้เขาก็ต้องดูข้อมูลนะกรอกหน่อยเพราะมันมีเงื่อนจริงๆเงื่อนไขไทยช่วยไทยพลัสมีข้อเดียวก็คือมี2ข้อคือต้องอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องมีสัญชาติไทยเป็นคนไทยอ่ะเขมรลาวพม่าอดนะมาไม่ได้นะแล้วก็ท่านต้องอายุ18ปีก็คือกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดให้เขารู้แหละว่าอายุ18ปีแล้วแล้วก็รหัสบัตรแล้วก็ว่าไปนะกรอกข้อมูลแล้วก็ยืนยันเข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นรอรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์หรือจะส่งเป็น SMS เข้ามาในมือถือภายใน3วันนี่แหละนะครับนี่คือขั้นตอนนะสำหรับรายใหม่ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ไว้ให้เรียบร้อยสมัครใช้งานให้เรียบร้อยพอวันถึงวันที่จะลงทะเบียนก็เข้าเมนูไทยช่วยไทยพลัสกรอกข้อมูลเข้าร่วมโครงการแล้วก็รอประมาณ3วันนะครับจะได้รับการยืนยันว่าสามารถใช้สิทธิ์โครงการนี้ได้นะครับนี่คือวิธีการนะเงินก็จะเข้าวงเงินให้ใช้เดือนละ 1,000 4เดือนเวลาไปใช้จ่ายก็เหมือนเดิมเปิดแอปเป๋าตังค์สแกนกับแอปถุงเงินของแม่ค้าซื้อของ100เราออกเองแค่40รัฐช่วย60โอ้โหแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน

ค่าครองชีพของประชาชนทั้งกลุ่มผู้ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป2กลุ่มนี้จะมีคนได้ประโยชน์เนี่ยอย่างน้อยๆนะ43ล้านคนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านตรงเนี้ย60 40เนี่ย30ล้านก็รวมเป็น43ล้านคนเกินครึ่งเนี่ยค่อนประเทศจะได้ใช้สิทธินี้ในช่วง4เดือนนะครับแล้วก็การซื้อของก็เหมือนเดิมครับเขากำหนดเวลานะซื้อได้ถึงเท่าไหร่5ทุ่มแล้วจะไม่ผิดนะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะได้รีเซ็ตยอดในแต่ละวันว่าวันนึงไม่เกิน200นะฮะง่ายๆนะคือคนไทยส่วนใหญ่ก็คิดดูว่าเคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งกัน28ล้านคนอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดกันมากอยู่แล้วสบายๆเพราะฉะนั้นวันจันทร์พอ 6:00 นเช้าเนี่ยไม่ต้องรีบถึงขนาดทำให้แอปเป๋าตังล่มนะก็มีเวลาตั้ง5วันไม่ต้องขนาดนั้นยังไงไม่น่าจะครบ30ล้านสิทธิ์หรอกนะครับไม่ใช่พอวันจันทร์ 6:00 นเช้าโอ้โหเปิดกันจนแอปล่มอีกนะครับอ่ะนี่คือไทยช่วยไทยพลัสฝ่าวิกฤตไปด้วยกันครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่มีลูกแล้วก็ชอบเล่นเกมหลายคนชอบบ่นเนี่ยเล่นเกมเอาวันๆเล่นเกมโอ้ว่าไปนะเดี๋ยวนี้เกมพวก e-sport เนี่ยมันกลายเป็นอาชีพเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเห็นไหมล่าสุด4เกมที่ผ่านมาเนี่ยมีการจัดการในการ e-sport เกม ROVแล้วถ้าเขาจะผมไม่แน่ใจมันมีหลายเกมแบบนะแต่ว่าที่เป็นข่าวคือ ROV ที่ว่ามีเอาคนอื่นมาเล่นแทนกันอ่ะไอ้น้องๆทีมชาติที่ติดเนี่ยเขาก็มีทีมในระดับลีกของเขานะสังกัดแล้วเขาก็รับเงินเดือนละหลายหมื่นนะแล้วก็เวลาไปแข่งนี่ก็มีเงินรางวัลเป็นล้านเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นรายได้ได้เลยนะเกมผมไม่แน่ใจว่านอกจาก ROV แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเกมอื่นหรือเปล่านะFIFA น่าจะมีนะทั้งฟุตบอลเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันแข่งเป็นลีกขนาดนี้หรือเปล่าแต่ LV เนี่ยรู้สึกว่าจะฮอตฮิตในกลุ่มคนเล่นจริงๆนะครับก็ล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะว่ากระทรวงศึกษาธิการเขาเตรียมที่จะดันเรื่องกีฬา e-sport เข้าไปในโรงเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะเขาจะฝังเข้าไปในชมรม To Be Number 1ก่อนก็คือให้เด็กๆเนี่ยมาใช้เวลาว่างในการเล่นเกม e-sport เหล่านี้ดีกว่าไปมั่วสุมยาเสพติดมันก็ดีเหมือนกันนะครับก็ตั้งเป็นชมรมแล้วหลังจากนี้นะครับเขาก็จะพัฒนาเป็นหลักสูตรขึ้นมาด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าการที่เอา e-sport พวกกีฬาเกมเนี่ยเกมมือถือเนี่ยนะที่พัฒนาเป็นกีฬาได้เนี่ยมันจะฝึกฝนเด็กเรื่องหนึ่งทักษะด้านเทคโนโลยีการคิดวิเคราะห์การทำงานเป็นทีมแล้วก็การบริหารจัดการตนเองก็คือต้องมีวินัยกับตนเองด้วยก็ต้องแบ่งเวลาท่านผู้ชมนะระหว่างการเล่นเกมกับการเรียนด้วยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหรียญสองด้านนะจริงๆแล้วนักกีฬาอีสปอร์ตของไทยที่เป็นแชมป์โลกนี่ก็เยอะอย่างเกมฟีฟ่าเกมฟุตบอลนะเราก็เป็นแชมป์โลกก็เป็นคนไทยนะไอ้ ROV เนี่ยผมว่าของไทยก็เคยไปคว้าแชมป์ในระดับนานาชาตินะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาก็มีการแข่งขันในกลุ่มของเขาแล้วก็อย่างพวกยูทูบเบอร์นะที่มีรายได้เยอะๆสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็เปิดช่องแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแคสเกมก็คือรายงานการเล่นเกมสดๆเนี่ยภาคว่างั้นเถอะเนี่ยทำรายได้ยูทูบเบอร์ที่รายได้สูงสุดในโลกก็เป็นทำด้านนี้นะแสดงว่าคนก็ชื่นชอบกันเยอะจริงๆโดยเฉพาะเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยนะผมเนี่ยเล่นเกมมือถือเนี่ยไม่ค่อยถนัดนะแก่แล้วมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยเขาชอบแล้วก็ผมว่าก็ดีอย่างก็คือ1หลักใหญ่ใจความคือแทนว่าเขาจะไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดแล้วก็มาด้านนี้เพียงแต่ก็ต้องอย่างที่เขาบอกต้องจัดสรรที่ถูกที่สำคัญเกิดจับพัดจับพลูเนี่ยฝีมือดีเนี่ยไปสังกัดทีมต่างๆเนี่ยก็มีรายได้อนาคตมันอาจจะแบ่งเป็นลีกเหมือนกับฟุตบอลเหมือนกับวอลเลย์บอลก็ได้นะฮะถ้าแบ่งงั้นเนี่ยผมว่าคนก็สปอนเซอร์เยอะด้วยนะเพราะว่าสปอนเซอร์ของคนกลุ่มนี้กับสปอนเซอร์ของฟุตบอลเนี่ยกีฬาปกติเนี่ยมันจะต่างกันของกีฬาฟุตบอลสปอนเซอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องดื่มอะไรต่างๆนะแต่ของพวกอีสปอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็มียอดขายที่สูงเลยนะเขาสามารถทุ่มได้เงินรางวัลเวลาแข่งก็หลายล้านนะ

พราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวโน้มที่ดีนะสำหรับน้องๆที่ชอบเล่นเกมก็ไหนๆจะเล่นแล้วก็เอามันจัดเป็นหลักสูตรซะเลยอย่างน้อยๆเกิดต่อไปนักกีฬา e-sport ของไทยเป็นระดับแชมป์โลกแล้วเรามีการจัดลีกกันสนุกสนานถ่ายทอดสดทางทีวีมันก็ดีนะส่วนใหญ่จะเป็นตอนนี้เป็นช่องของต่างประเทศอ่ะที่เขาถ่ายทอดทางทีวีแล้วก็พากันสนุกสนานเฮฮาปาจิงโกเลยนะนะใครที่ชื่นชอบแต่ผมไม่ค่อยถนัดนะเรื่องเกมไปต่อกันที่เรื่องของหลงเมืองจันเรื่องทุเรียนคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าก็ตรวจพบหลงทุเรียนนะที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีลักลอบใช้สถานที่ผลิตและคัดบรรจุทุเรียนทั้งที่อยู่ระหว่างพักใบอนุญาตนะครับตรวจสอบพบกล่องบรรจุพันธุ์ 35,000 ชิ้นแล้วก็ทุเรียนที่บรรจุกล่องแล้วประมาณ 50,000 กิโลกรัมก็เลยอายัดทุเรียน3ตู้มูลค่า10ล้านบาทแล้วก็ดำเนินคดีนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คงจะได้ยินข่าวนะว่ามีส่วนของการแบบเป็นทุเรียนอ่อนเงี้ยบรรจุอยู่ในกล่องเตรียมที่จะส่งไปจีนอย่างเงี้ยเขาก็มาตรวจสอบและตรวจสอบไปส่วนมาก็พักใบอนุญาตก่อนนะเรื่องของโรงสถานที่คัดบรรจุทุเรียนเนี่ยแต่ปรากฏว่าก็มีการแอบมีการฝ่าฝืนใช้คือเขาสั่งให้พักห้ามใช้ปรากฏว่าไปแอบนึกว่าเฮ้ยเจ้าหน้าที่มาตรวจครั้งเดียวแล้วคงไม่มาอีกแล้วที่ไหนได้เขามาซ้ำนี่แหละก็เลยถูกดำเนินคดีไปนะเรื่องทุเรียนนี่ต้องเป็นเรื่องที่ระมัดระวังให้ความสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นผลไม้ส่งออกที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนล้านตลาดสำคัญของเราก็คือจีนนี่แหละนะหลักๆเลยอย่างที่บอกนะผมไปจีนเนี่ยนักข่าวจีนถามเรื่องถามแรกว่าคนไทยเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยแพงเหมือนคนจีนหรือเปล่าคือทุเรียนที่เราซื้อหมอนทองกิโลละ100-200พอไปจีนมันเพิ่มขึ้นหลายเท่านะแต่เขาก็ยังซื้อทานกันนะเพราะเขาชื่นชอบเห็นไหมเวลาไปเที่ยวหัวหินผมไปปายหัวหินเนี่ยตามตลาดนัดเนี่ยหัวหินนะฮะคนจีนเนี่ยเอาทุเรียนเนี่ยเอามาเป็นภูแล้วก็เอากระดาษพันแล้วก็เดินทานทุเรียนน่ะกลางตลาดนัดที่ปายก็เป็นผมโอ้โหเฮ้ยชอบจริงนะคือคนไทยนี่แบบเดินทานทุเรียนกลางตลาดนัดเนี่ยไม่น่าจะมีใครกล้าทำนะก็แต่คนจีนทำเลยทำแบบคือชอบไงเราก็ดีนะเราจะได้ขายได้นะนี่ก็ดีนะฮะเพราะฉะนั้นทางภาครัฐให้ความสำคัญมากนะกับเรื่องมาตรฐานการส่งออกทุเรียนนะครับไปต่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านไปฝรั่งเศสแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะก็กำชับก็เป็นทุกหน่วยนะฮะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามยาเสพติดธุรกิจสีเทาและจะดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปเกี่ยวข้องด้วยนะพร้อมระบุครับผู้มีอิทธิพลไม่ใช่บุคคลไม่ดีเสมอไปเพราะสามารถใช้บทบาทในการช่วยเหลือสังคมได้แต่กลุ่มที่ต้องจัดการคือกลุ่มอันธพาลเพราะฉะนั้นมี2คําแล้วนายกบอกเฮ้ยผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้อิทธิพลในทางแย่ซะทีเดียวนะก็อาจจะใช้อิทธิพลในทางดีก็ได้แต่ไอ้ที่ไม่ดีแน่เนี่ยคือพวกอันธพาลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็นายกก็ย้ํามาตลอดแหละนะครับว่าใครที่อยู่เหนือกฎหมายทําตัวผิดพวกแก๊งผู้ธุรกิจสีเทากลุ่มอันธพาลกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไปรับสวยคอร์รัปชันเนี่ยดำเนินการเด็ดขาดนี่นะอันนี้เป็นนโยบายเลยนะครับไปต่อกันที่ดูเวลานิดนึงนะครับไปดูกันไปต่อที่คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะก็เผยนะว่าการส่งออกสินค้าเกษตรในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้น 17% นะครับหลังจากติดลบมา8เดือนอู้นี่ผมก็เพิ่งทราบนะแต่อย่างว่านะฮะเพราะว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนผลไม้ไงผลไม้ที่ภาคตะวันออกมันออกเมษายนนี่แหละนะก็เลยขึ้นนะสินค้าสำคัญก็แน่นอนนะทุเรียนเพิ่มขึ้น 109% เลยนะส่งออกเนาะ
92ลิ้นจี่70นะครับสะท้อนถึงความต้องการของผลไม้ไทยที่เพิ่มมากขึ้นและการส่งออกก็ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยนี่แล้วก็แน่นอนนะครับก็ย้ำว่ารัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการกระจายสินค้านะผลผลิตทางการเกษตรคือส่วนที่ส่งออกก็ส่งออกมากขึ้นก็ยิ่งดีแต่ที่ส่วนที่ขายในประเทศเนี่ยก็กระตุ้นให้คนไทยก็ได้ทานผ่านโครงการต่างๆนะมากมายตอนนี้ก็มีทั้งรถพุ่มพวงก็มีที่ทำการไปรษณีย์ก็มีและจะมีการจัดโปรผลไม้ไทยนะครับภายใต้แคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruits นี่นะครับอีกเพราะฉะนั้นคือเราเป็นผลไม้เมืองร้อนนะครับตัวนี้ก็เป็นทุเรียนนะเป็นเงาะเป็นลิ้นจี่แต่ว่าก็ถ้าเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยทุเรียนถ้าพักหนอกก็จะเริ่มซาซาแล้วล่ะนะครับเพราะว่าทุเรียนพักหนอกนี่เจอฝนแล้วมันจะไม่ดีอ่ะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุเรียนมีขายทั้งปีเพราะว่าพอหมดจากทุเรียนพักหนอกก็เป็นทุเรียนใต้นะครับทุเรียนชุมพรอะไรก็ว่าไปเนาะผมก็ไม่นึกนะว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยตั้งแต่ทุเรียนเราฮอตฮิตแล้วก็เราส่งออกไปจีนหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถหาทุเรียนทานได้ตลอดทั้งปีเลยนะทั้งปีเมื่อก่อนนี่คือเฉพาะเมษาหน้าร้อนเดี๋ยวนี้ไม่จริงนะครับขนาดหน้าฝนผมเห็นยังมีทุเรียนมาขายอยู่เลยตามตลาดอ่ะพอถามว่าเป็นทุเรียนใต้ทุเรียนใต้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าทุเรียนเดี๋ยวนี้ก็หาทานได้ตลอดทั้งปีเพียงแต่ว่าถ้าไม่ใช่หน้าร้อนหน้ามันจริงๆก็อาจจะราคาขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับไปต่อกันที่ท่านพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยก็แถลงความคืบหน้าคดีของนายซุนหมิ่งเฉินสรุปชื่อนี้นะซุนหมิ่งเฉินชาวจีนที่ถูกรวบตัวได้ที่พัทยาเนี่ยที่มีอาวุธสงครามจำนวนมากเลยเนี่ยเขาก็ขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวกับไอ้นายซุนหมิงเฉินเนี่ยนะได้อีก7คดีได้ผู้ต้องหาอีก11คนท่านผู้ชมฟังเนี่ยมีอาวุธปืน1กระบอกปืนกลน่ะ2กระบอกระเบิด10ลูก C4 เนี่ย3กิโลกว่ากระสุนปืนอีก600กว่านัดเสื้อกลออีก3ตัวโอ้โหคือแม่สุดๆจริงๆนะคือเป็นชาวต่างชาติจะสามารถมาหาอาวุธสงครามแบบนี้ได้ในประเทศไทยแล้วดันอยู่ในแบบใจกลางเมืองพัทยาเนี่ยก็เนี่ยนะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบตัวและขยายผลนะครับเขาบอกว่าไอ้นายซุนหมิงเฉินนี่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวเนื่องกับแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชานะเครือข่ายของนายเสี่ยวหลานนะพูดง่ายมันเป็นแก๊งสแกมเมอร์อยู่เขมรน่ะพอเขาปะทะกันรอบสองก็ข้ามฝั่งมาอยู่ประเทศไทยนะครับแต่ก็ยังไม่หายซ่านะยังมาแบบครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้นี่ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะพระสยามเทวาธิราชนะครับที่บันดาลฝนจนรถมันพลิกคว่ำคือถ้าเกิดไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาทำให้รถมันคว่ำนี่คิดดูเลยก็จะไปเจอยังไงไม่เจอหรอกเพราะอะไรเพราะว่าอาวุธปืนคนที่ขายให้ก็เป็นตำรวจ เป็นทหารนะครับแต่ก็ตำรวจก็ขยายผลแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าจะไม่มีพวกอันธพาลอยู่ถ้าตำรวจมีข้อมูลจับหมดนี่นะครับเอาละครับนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์ย้ำนะครับ 25-29 พฤษภาคมก็ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับช่วงนี้ผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดีดีครบจบในที่เดียว
1: สายชิลฮิวใจที่ทะเลบางแสนเกาะสีชังเกาะล้านพัทยาสัตหีบและอีกมากมาย
2: สายชิมตลาดน้ำสี่ภาคตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาตลาดปลาบางแสนตลาดลันโพนาเกลือ
1: สายช็อปศูนย์เครื่องจักสานพนัสนิคมตลาดจีนชากแง้วตลาดหนองมูล
2: สายแชะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนนงนุชสวนน้ำในพัทยา
1: อย่ารอให้สายไปชิลชิมช็อปและแชะที่ชลบุรีบ้านเรา
2: เที่ยวชลบุรีเดินทางสะดวกปลอดภัยบริการด้วยใจรับความสุขติดกระเป๋า
1: เที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน

0: จายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังคงวิพากษ์วิจารณ์การที่นาโต้ที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเทนนิสอาชีพหญิง ITF W35 ชางวอนอัญชิสาฉันทะจับคู่กับจางกาอึนนักขวดเกาหลีใต้ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมเปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยส่วนกลางจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดไทยทั้งราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดนิทรรศการพระเมตตาสง่างามคู่แผ่นดินที่จัดขึ้นด้านข้างพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโกได้มีมติรับรองการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2568เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: จังหวัดลำพูนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปี
3: ที่วัดพระธาตุหริพูนชัยวรมหาวิหารจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบรอบ100ปีโดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับทุกวันที่22พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อสังคมไทยและประชาคมโลกองค์การยูเนสโกจึงได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในฐานะบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวทลำพูนรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลตลอดจนการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบต่างๆโดยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธีในห่วงระหว่างวันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570เพื่อรวมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่25พฤษภาคมนี้จะไม่มีปัญหาแอปพลิเคชันเป๋าตังล่มเนื่องจากธนาคารกรุงไทยมีประสบการณ์ดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความพร้อมของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้โดยกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งดูแลโดยกระทรวงการคลังและดำเนินการผ่านธนาคารกรุงไทยนั้นประสบความสำเร็จในการลงทะเบียนด้วยดีในครั้งที่ผ่านมาและเชื่อมั่นว่าธนาคารกรุงไทยมีความเชี่ยวชาญในการจัดการระบบลงทะเบียนขนาดใหญ่เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วจึงคาดการว่าการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้ที่จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จะดำเนินการไปอย่างราบรื่นและไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ
6: การลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยในส่วนของบัตรคนละครึ่งเดิมมันก็เป็นการลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทยซึ่งทางกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบที่ผ่านมาการลงทะเบียนก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็เชื่อว่าทางกรุงไทยได้เคยผ่านการลงทะเบียนแบบนี้เนี่ยมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในวันที่25นี้น่าจะราบรื่นนะครับก็ลง1สัปดาห์5วันในช่วงนั้นคงจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการที่จะเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วน
5: ส่วนประเด็นการผลักดันข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้าสู่ระบบดิจิทัลของภาครัฐซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงลึกแต่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการผลักดันเรื่องนี้มาโดยตลอดโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เร่งดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีเคยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆและขณะนี้หลายหน่วยงานได้เริ่มดำเนินการแล้วเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของภาครัฐซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการปักจิตประดับสินรายงาน
1: ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ44เดือนจากต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับสูงขึ้น
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่ 112.4 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเป็นระดับสูงสุดในรอบ44เดือนโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันและพลังงานปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างหลายประเภทโดยสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นได้แก่หมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 และหมวดวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากราคายางมะตอยที่สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบโลกขณะที่หมวดสุขภัณฑ์ลดลงร้อยละ 1.2 ตามการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์สำหรับแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคมคาดว่าราคาวัสดุก่อสร้างยังคงมีทิศทางสูงขึ้นจากความผันผวนของราคาพลังงานและต้นทุนขนส่งในตลาดโลกโดยเฉพาะสินค้าที่ใช้พลังงานสูงในการผลิตเช่นเหล็กปูนซีเมนต์กระเบื้องและสินค้าที่ใช้วัตถุดิบปิโตรเคมีและหากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้ออาจเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในภาคก่อสร้างจึงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปริมปัตสภาภาครายงาน
1: การจัดการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่27กันยายนนี้โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คน
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงความคืบหน้าการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนตัวแทนผู้ประกันตนและตัวแทนนายจ้างเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแทนชุดเดิมที่หมดวาระและอยู่ระหว่างรักษาการโดยกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ซึ่งจะใช้กติกาและรูปแบบการเลือกตั้งเดิมเช่นเดียวกับการเลือกตั้งเมื่อปี2566โดยใช้วิธีเดิมคือ1คนเลือกตัวแทนได้7คนพร้อมกำหนดระยะเวลาการลงทะเบียนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากขึ้นเป็น45วันและเพิ่มหน่วยเลือกตั้งในระดับอำเภอจากเดิมที่มีเพียงระดับจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถลงทะเบียนเข้าถึงสิทธิ์การเลือกตั้งและไม่เสียสิทธิ์ในการเลือกผู้แทนไปดูแลสิทธิประโยชน์และกองทุนของผู้ประกันตนสำหรับในจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมผ่าน3ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์ www.sso.go.th ตลอด24ชั่วโมงแอปพลิเคชัน SSO Plus ตลอด24ชั่วโมงเฉพาะผู้ประกันตนรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในเวลาราชการโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่10สิงหาคมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานเตรียมปรับแก้กฎหมายรองรับกลุ่มไรเดอร์เข้าระบบประกันสังคมตั้งเป้าหมายเห็นผลที่ชัดเจนภายใน1ปีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับทราบถึงข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มและเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ส่งอาหารและพัสดุที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแต่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายส่งผลให้ที่ผ่านมาไรเดอร์จำนวนมากมีสถานะเป็นเพียงผู้รับจ้างอิสระขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานกระทรวงแรงงานได้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยให้ตัวแทนไรเดอร์และภาคประชาชนเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานด้วยเพื่อจะได้รับฟังเสียงสะท้อนโดยคณะทำงานจะเร่งตรวจสอบว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านั้นยืนยันว่าจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยตั้งเป้าหมายกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานหลายหน่วยงานยกระดับมาตรการคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงหลังราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาน
9: างสาวลลิตาเพิร์ซีวัฒนารามโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาพ.ศ. 2569โดยกำหนดให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสร้างความเชื่อมั่นด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศโดยผู้เดินทางจากพื้นที่ระบาดจะต้องลงทะเบียนข้อมูลล่วงหน้าผ่านระบบ Thailand Digital Arrival Card สำหรับชาวต่างชาติและระบบ Thai Health Pass ผ่านเว็บไซต์ thaihealthpass.com สำหรับคนไทยพร้อมดำเนินมาตรการตรวจคัดกรองอาการวัดไข้จากประวัติและติดตามเฝ้าระวังอาการต่อเนื่องเป็นเวลา21วันนอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยังบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุขในภาคการบินโดยกำหนดมาตรการสำคัญ3ด้านได้แก่การประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลด้านสาธารณสุขแก่ผู้โดยสารก่อนการเดินทางการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลและประเมินอาการต้องสงสัยการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเพื่อใช้ติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงทีดังนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยไม่ตื่นตระหนกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3พร้อมรองรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและระบบความปลอดภัยสูงสุด
4: นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนหลังองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการการตรวจวินิจฉัยและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE และระบบขนส่งตัวอย่างเสี่ยงสูงเพื่อให้สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เสริมความเข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังทางจีโนมและอนุชีววิทยาเตรียมชุดตรวจวินิจฉัยและประสานเครือข่ายส่งต่อสิ่งส่งตรวจทั่วประเทศเพื่อให้สามารถตรวจยืนยันโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำรวมถึงเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านห้องปฏิบัติการเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ย้ำว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อร้ายแรงมาอย่างต่อเนื่องจึงมีความมั่นใจได้ในความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องนารุมนอุดมพรรายงาน
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกระดับมาตรการรับมือภัยแล้งและอุทกภัยในปีนี้นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคาดการณ์ว่าไทยจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้ซึ่งทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ปภ.จึงสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18เขตทั่วประเทศเตรียมพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยตลอด24ชั่วโมง
11: โอกาสที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งสำหรับปีนี้ก็อาจจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นเพราะด้วยปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับก็ได้สั่งการ18ศูนย์เขตของเรานะครับในการเตรียมความพร้อมที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนตามคำร้องขอของพี่น้องประชาชนนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเราสูบน้ำให้ประชาชนในพื้นที่18จังหวัดถึงตอนนี้เนี่ยเราสูบไปเกือบ2ล้านลูกบาศก์เมตรละมีประชาชนที่ได้รับการบรรเทาไปถึง 34,000 กว่าครัวเรือนนะครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอุทกภัยพร้อมสั่งกำชับ4มาตรการหลักรับมือฤดูฝนปีนี้
12: นายพลพีสุวรรณชวีและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีอุทกภัยโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับการฝึกครั้งนี้มีทั้งการอพยพประชาชนการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการค้นหาและกู้ภัยทางน้ำรวมถึงปฏิบัติการทางอากาศด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าการฝึกดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคม2569เพื่อทดสอบแผนเผชิญเหตุระบบแจ้งเตือนการอพยพและการประสานงานทุกภาคส่วนให้พร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ได้เน้นย้ำ4มาตรการสำคัญได้แก่การปรับปรุงแผนเผชิญเหตุการเตรียมทรัพยากรในพื้นที่เสี่ยงการบูรณาการแผนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดูแลประชาชนผู้ประสบภัยโดยเฉพาะมาตรฐานศูนย์พักพิงและระบบกระจายข่าวสารให้เข้าถึงทุกครัวเรือนย้ำว่าแม้ไม่สามารถหยุดยั้งภัยธรรมชาติได้แต่การเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบจะช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพวสินทร์ขพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: สถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลังไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่เพิ่มขึ้นประกอบกับเริ่มมีฝนตกช่วยลดความร้อนและหมอกควัน
13: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดไฟป่าในพื้นที่ตำบลตะปอย่อและตำบลละหานอำเภอยี่งอส่งผลให้พื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ854ไร่แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดยังคงมีพื้นที่ควบคุมไฟป่าอยู่ที่พรุป่าเจาะจำนวน2จุดในอำเภอยี่งอซึ่งแม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายแต่จังหวัดยังไม่วางใจโดยยังคงจัดกำลังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมประชุมประเมินสถานการณ์และปรับแผนเชิงรุกรายวันเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำจากความร้อนสะสมใต้ดินในพื้นที่ป่าพรุทางนี้ขอความร่วมมือประชาชนงดเผาป่าเผาเศษวัสดุหรือกระทำการใดที่อาจทำให้เกิดไฟป่าซ้ำเพราะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการฝ่าฝืนมาตรการของจังหวัดนราธิวาสที่ประกาศให้งดเผาในที่โล่งจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569เพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569
14: นางสาวปริยาพรสุวรรณเกตรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพประจำปี2569ภายใต้หัวข้อลงมือทำในระดับท้องถิ่นเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลกพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาสู่การกำหนดนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลเร่งจัดสรรที่ดินทำกินพร้อมเอกสารสิทธิ์ควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาพื้นที่ป่าและบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนการฟื้นฟูและขยายพื้นที่ป่าไม้ทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมบทบาทป่าชุมชนรวมทั้งพื้นที่ป่านันทนาการเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายระดับโลกและประเทศในการเพิ่มพื้นที่คุ้มครองและการอนุรักษ์พื้นที่ที่มีความสำคัญในรูปแบบอื่นๆหรือพื้นที่ OECM ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่และใช้ประโยชน์จากพื้นที่เหล่านั้นได้ขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไปพร้อมกันปัจจุบันมีการรับรองพื้นที่ OECM ในประเทศแล้ว5แห่ง
15: การอนุรักษ์สามารถเดินทางไปควบคู่กับการพัฒนาประเทศได้โดยประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์และได้รับประโยชน์และมีรายได้จากทรัพยากรชีวภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงระดับโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเวทีนานาชาติเท่านั้นแต่เกิดจากการลงมือทำและความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ดูแลทรัพยากรท้องถิ่นจะเป็นพลังสำคัญที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพในระดับประเทศและระดับโลก
14: รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าอย่างเสนอพื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศเช่นปีที่ผ่านมาเสนอศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่10 และพื้นที่เครือข่ายนกน้ำอพยพในเส้นทางการบินอพยพเอเชียตะวันออกออสเตรเลียแห่งที่4ของประเทศไทยและในปีนี้จะเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ของประเทศไทยควบคู่กับการผลักดันร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกฎหมายกลางสำหรับบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศให้เป็นเอกภาพที่ครอบคลุมการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กองกำลังสุรานารีย้ำหน่วยในพื้นที่ยึดกฎการใช้กำลังหลังจากยังคงพบเจตนาก่อกวนของฝ่ายกัมพูชาบริเวณพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์เมื่อวานนี
16: ้พลตรีวินชัยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ขณะกองร้อยทหารพรานที่2603กองกำลังสุรานารีจัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจปรับปรุงที่มั่นเสริมความมั่นคงบริเวณหลักเขตแดนที่18อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ได้ยินเสียงปืนเล็กจำนวน5นัดดังมาจากทิศใต้ระยะทางประมาณ600เมตรซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชาเมื่อเข้าตรวจสอบไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บและไม่มีการยิงโต้ตอบเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นการเปิดเผยที่ตั้งและการวางกำลังของฝ่ายไทยซึ่งกองกำลังสุรานารีสั่งการให้เฝ้าระวังและพร้อมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังตามสถานการณ์อย่างเคร่งครัดทั้งนี้การกระทำของฝ่ายกัมพูชาแม้จะมีลักษณะเป็นการก่อกวนจากระยะไกลแต่กลับเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อถ้อยแถลงร่วมอย่างชัดเจนซึ่งกองกำลังสุรานารีจะได้แจ้งเตือนและประท้วงฝ่ายกัมพูชาถึงการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวผ่านช่องทางชุดประสานงานในพื้นที่ต่อไปปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกตรวจสารเสพติดเจ้าหน้าที่รัฐและพระสงฆ
17: ์นายบัญชาจันทรงในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลละลมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ภายในงานมีการบูรณาการฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ปปส.อาสารักษาดินแดนและโรงพยาบาลภูสิงห์ร่วมตรวจค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้ามีการตรวจปัสสาวะนายกอบต.สมาชิกสภาพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่รวม85คนผลปรากฏว่าไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดจากนั้นคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสารเสพติดพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ตำบลละลมรวม15รูปซึ่งผลการตรวจไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกันอำเภอภูสิงห์ยืนยันเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนวีระชัยศิริการสวทศรีสะเกษรายงาน
0: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้ายกระดับการดูแลสมาชิกพัฒนาเมนู My Digital Twin เครื่องมือจำลองสถานการณ์ทางการเงินส่วนบุคคลให้สมาชิกเห็นภาพเงินออมในอนาคตได้อย่างชัดเจนวิเคราะห์ผลลัพธ์และเสนอแนวทางปรับแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายจริงช่วยให้สมาชิกวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมั่นคงโดย My Digital Twin จะแสดงผลเปรียบเทียบประมาณการเงินกบข.ที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณผ่านแบบจำลองการเงินใน3รูปแบบคือการประเมินเงินกบข.โดยอ้างอิงข้อมูลปัจจุบันของสมาชิกทั้งข้อมูลเงินสะสมอัตราเงินเดือนอายุที่จะเกษียณอัตราออมเพิ่มและแผนการลงทุนในปัจจุบันMy Twin 1แบบจำลองให้สมาชิกสามารถทดลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามต้องการและ My Twin 2แบบจำลองที่กบข.ออกแบบทางเลือกที่มีโอกาสจะได้ประมาณการเงินกบข.ตามที่สมาชิกตั้งเป้าหมายไว้ภายใต้ความผันผวนที่สมาชิกยอมรับได้รวมถึงการแสดงผลเปรียบเทียบทั้ง3รูปแบบตามระดับมินิมัมลัมซัมเป้าหมายเงินที่ควรมีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอตลอดชีวิตหลังเกษียณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
18: การตัดสินใจตามอำเภอใจทำให้ทั้งองค์กรเสียหาย
19: ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลดวงจิตอาจารย์ประจำวิทยาลัยผู้นำและนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตครับกฎต้องเป็นกฎไม่ว่าจะหน่วยงานภาคราชการหรือภาคเอกชนถ้ากฎไม่เป็นกฎจะส่งผลต่อการเลือกปฏิบัติและความเหลื่อมล้ำเช่นการประเมินบุคลากรที่ไม่เป็นธรรมคนที่ทำงานดีมีคุณสมบัติที่ดีไม่ถูกประเมินตามความเป็นจริงจะทำให้องค์กรอ่อนแอทั้งในเรื่องการพัฒนาความน่าเชื่อถือหรือความเชื่อมั่นผู้นำที่ดีต้องรักษากฎระเบียบไม่โอนเอียงไม่โน้มเอียงไปในทางที่ผิด
18: กฎระเบียบมีไว้เพื่อให้ทุกอย่างเป็นธรรมไม่ใช่เพื่อให้ใครใช้อำนาจตามความชอบส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่ติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
20: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
21: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
20: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
21: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
20: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
21: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายมาโคโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้หลายประเทศเห็นด้วยกับสหรัฐว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามต่อโลกและไม่ควรครอบครองอาวุธนิวเคลียร์แต่การที่ประเทศเหล่านี้ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านถือเป็นเรื่องที่สหรัฐไม่พอใจอย่างมากอย่างไรก็ตามนายโรบิโอยังแสดงความชื่นชมสมาชิกนาโต้บางประเทศโดยเฉพาะโปรตุเกสที่อนุญาตให้กองทัพสหรัฐใช้ฐานทัพสำหรับดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐบาลต่างประเทศของสมาชิกนาโต้ที่เมืองเฮลซิงบอร์กทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดนในวันศุกร์นี้นายฮังเคารักษาการเลขานุการกองทัพเรือสหรัฐเปิดเผยระหว่างการไต่สวนของสภาคองเกรสสหรัฐที่ระบุว่าสหรัฐระงับการขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่า 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ไต้หวันเป็นการชั่วคราวเพื่อให้กองทัพสหรัฐมีอาวุธยุทโธปกรณ์เพียงพอสำหรับปฏิบัติการในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐจะดำเนินการขายอาวุธให้แก่ต่างชาติอีกครั้งเมื่อรัฐบาลสหรัฐเห็นว่าเหมาะสมทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเจรจากับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการที่สหรัฐจะขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ไต้หวันขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐกับไต้หวันซึ่งรวมถึงการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาตัดสินใจที่จะส่งทหารสหรัฐเพิ่มเติมอีก 5,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์โดยอ้างว่าเขามีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีคาโรนาร็อกกี้แห่งโปแลนด์ซึ่งเป็นพันธมิตรสายชาตินิยมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโปแลนด์เมื่อปีที่แล้วอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเลื่อนยกเลิกแผนการส่งทหารสหรัฐมากกว่า 4,000 นายไปประจำการที่ประเทศโปแลนด์ท่ามกลางแรงกดดันที่บรรดาประเทศในยุโรปจะต้องรับผิดชอบในการยกระดับด้านความมั่นคงของตนเองให้มากขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุกราดยิงในไร่ปาล์มน้ำมันในเมืองริโกเรสแคว้นบาโฮอากวนทางตอนเหนือของประเทศฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19รายโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธที่พยายามแย่งชิงพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงควบคุมเส้นทางลักลอบขนส่งยาเสพติดนายเกรซอนเบลาเกสรัฐมนตรี ความมั่นคงของฮอนดูรัสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่หลายจุดในพื้นที่เกิดเหตุและคาดว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนไรเฟิลและปืนลูกซองในการก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังรัฐสภาฮอนดูรัสเพิ่งประกาศใช้มาตรการใหม่เพื่อรับมือกับกลุ่มอาชญากรโดยการเปิดทางให้กองทัพเข้ามามีบทบาทด้านความมั่นคงภายในประเทศและอาจจัดให้กลุ่มอาชญากรรวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดเป็นองค์กรก่อการร้ายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันโวลด์ซูเปอร์500มาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในรอบ2หญิงเดียวพิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ27ของโลกเอาชนะทุยลินเหงียนมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนาม 2-0 เกม 21-18 21-10 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยมืออันดับ4ของโลกและมือวางอันดับ1ของรายการขณะที่เมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกและอดีตแชมป์2สมัยเอาชนะคาร์โลยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรีย 21-15 21-11ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับลีเน่คริสโตเฟอร์เซนมืออันดับ17ของโลกจากเดนมาร์กส่วนชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ28ของโลกตบชนะหวังจื้อเวยมืออันดับ37ของโลกจากไต้หวัน 2-1 เกม 17-21 21-17 21-12 ผ่านเข้ารอบ8คนไปเจอกับลู่กวางซูมืออันดับ23ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาเบรีนาโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ51ของโลกเอาชนะฟรานเซสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ29ของโลกจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เกม 21-16 11-21 และ 25-23 ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายต่อไปขณะที่คู่ผสมพระกพลธีรรัตน์สกุลกับซัสซีรีตรัตนชัยคู่มืออันดับ48ของโลกเอาชนะบ๊อบบี้เซติอาบูดีกับเมลาติออกตาเวนติคู่มืออันดับ42ของโลกจากอินโดนีเซีย 2-1 เกม 18-21 21-18 และ 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้เช่นกันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะคู่มือวางอันดับ2ของรายการเรนาโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหย่าอี้จากไต้หวัน2เซตรวด6-3และ6-4ทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคู่เจ้าถิ่นเกาหลีใต้คิมดาบินกับอีอาฮึมเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีรอบ16ทีมสุดท้ายลดการแข่งขัน8คู่มีประตูเกิดขึ้นถึง52ประตูซึ่งบรรดาทีมเต็งต่างผ่านเข้ารอบกันได้ทั้งหมดอย่างชลบุรี FC ที่ถล่มสโมสรฟุตบอลปลวกแดง8-0โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลก็ชนะโรงเรียนบ้านคลองมือไซ 6-2 ขณะที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาพลาดท่าพ่ายต่อระยอง FC ไป 0-5 และพัทยายูไนเต็ดก็ชนะโรงเรียนหมอนทองวิทยาไปขาดลอย 5-0 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่1ที่จังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่22-24พฤษภาคมมีความคึกคักอย่างมากมีนักกีฬาแห่สมัครเกือบ800คนขณะที่นักปั่น BMX ต่างปราบปลื้มที่ได้ปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขส่วนพิธีเปิดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยมีขึ้นในวันนี้ที่บริเวณหอชมนกภายในบึงสีไฟโดยได้รับเกียรติจากนางสาวชนียาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานด้านสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในวันที่3มิถุนายนเวลา 9:00 น.ณ เวโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยในอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA Domestic Power ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่22ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่20มิถุนายนถึงวันที่8กันยายนทำการคัดเลือกตัวแทนจาก7ภาคเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่11ถึง18กันยายนณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเริ่มภาคแรกในภาคใต้จังหวัดกระบี่ระหว่างวันที่20ถึง27มิถุนายนที่โรงเรียนกัจจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ นายอุดมศักดิ์เต็มวงรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่ารายการนี้เป็นการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่มีความสำคัญเนื่องจากจะสร้างและเฟ้นหานักกีฬาที่มีศักยภาพส่งต่อสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
3: รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนี่เป็นรุ่นที่สำคัญนะครับซึ่งการไฟฟ้าส่วนภาคเนี่ยเราก็ให้การสนับสนุนนะครับเพื่อที่จะให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยมีนักกีฬาที่จะสามารถสนับสนุนต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารุ่น18ปีเนี่ยจะก้าวเข้าไปเป็นทีมชาติในอนาคตนะครับเพราะว่าสมาคมได้ไปจัดการแข่งขันเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเฟ้นหานักกีฬานะครับที่มีสรีระร่างกายที่เหมาะสมแล้วก็มีความสามารถทักษะทางด้านกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยแล้วก็มาเก็บตัวเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
2: นอกจากนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังมอบเงินสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในโครงการ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจพลัดเป็นจำนวน12ล้านบาทเพื่อพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทยและมอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA อีกจำนวน5ล้าน5แสนบาทด้วยด้านนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยขอบคุณแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ตอบรับกระแสการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2026ทำให้การจำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคู่ทีมชาติไทยโดยจะเตรียมหาวิธีเพิ่มโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เข้าชมให้ได้มากที่สุดหากได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีก
6: ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ให้ความสนใจและก็จองบัตรกันโดยเฉพาะในแมตช์ที่ไทยแข่งก็หมดในช่วงเวลาสั้นๆนะครับก็ต้องขอโทษนะครับสำหรับแฟนกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่สามารถซื้อบัตรได้นะครับก็ด้วยข้อจำกัดของสนามก็อยากจะให้ได้ติดตามชมทางการถ่ายทอดสดทางโมโนนะครับแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่จะได้มีการถ่ายทอดสดออกไปในโอกาสหน้านะครับก็เราคงจะหารือกันว่าในถ้าเราได้เป็นเจ้าภาพจัดอีกเราจะมี

0: นี้สมาคมกีฬามิกมัลติอาร์ตแห่งประเทศไทยส่ง5นักสู้ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับเอเชีย AMMA Championship 2026ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษภาคมที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานจะรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยประกอบด้วยประเภทโมเดิร์น MMA กฤษดาคงศรีชายรุ่น56กิโลกรัมณัฐวุฒิแก้วควรชุมรุ่น60กิโลกรัมศักดิ์สิทธิ์จันหอมรุ่น71กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงรุ่น85กิโลกรัมและเทรดดิชันแนล MMA ชยานนท์โพชิจันทร์รุ่น77กิโลกรัมรายการนี้ยังเป็นการหาโควต้าสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมและเอเชียนอินดอร์แอนด์มาร์เชียลอาร์ตเกมในปลายปีนี้พี่เจ็ดกาญจนกุลรายงาน
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: ๆเมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่ามันคาคำว่ามันคาเขียนมอม้ารอหันคอควายสระอามาจากภาษาสันสกฤตว่ามารคะแปลว่าทางในวรรณกรรมร้อยแก้วมักหมายถึงทางเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์หรือเจ้านายสำคัญดังในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับบิติชมิวเซียมตอนสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีเชียงใหม่มีข้อความว่าครั้งนั้นเทศกาลคิมหันตระดูกันดารด้วยน้ำหนักผู้มีชื่อซึ่งเป็นมัคคนายกนำมันคานั้นกราบทูลว่าแต่เชิงเขาข้างนี้จะไปลงเชิงเขาข้างหน้าโพ้นระยะทาง300เส้นคำว่าสืบมันคามีความหมายว่าสำรวจเส้นทางที่กษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนิน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาอุณห

0: ภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรและเวลา 8:39 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 78 เซนติเมตรและเวลา 17:44 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาที
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600ถึง99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าพนักงานกองทุนและเจ้าหน้าที่กองทุนรวม3อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่25พฤษภาคม2569ตลอด24ชั่วโมงกรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรก แรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรกจำนวน12อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ onab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนท่านผู้ฟังคะเมื่อฤดูฝนมาเยือนหลายคนอาจรู้สึกสดชื่นกับอากาศที่เย็นลงแต่ในอีกด้านหนึ่งฤดูฝนกลับเป็นช่วงเวลาที่โรคภัยหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายเนื่องจากความชื้นสูงน้ำท่วมขังและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและพาหะนำโรคข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าโรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝนได้แก่โรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดโรคไข้เลือดออกโรคอุจจาระร่วงและโรคฉี่หนูหรือที่เรียกว่าเลปโตสไปโรซิสซึ่งมักเกิดจากการสัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาอธิบายว่าสภาพอากาศชื้นและฝนตกต่อเนื่องทำให้เชื้อไวรัสและแบคทีเรียสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังเป็นช่วงที่ยุงลายเพิ่มจำนวนซึ่งเป็นพาหะสำคัญของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำขังเช่นภาชนะเก็บน้ำยางรถยนต์หรือแหล่งน้ำรอบบ้านอาการของโรคในฤดูฝนมีหลากหลายตั้งแต่ไข้ไอเจ็บคอไปจนถึงอาการรุนแรงเช่นไข้สูงเฉียบพลันปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนหรือท้องเสียซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้มากกว่าที่คิดโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าการป้องกันโรคในฤดูฝนสามารถทำได้โดยเริ่มจากพฤติกรรมพื้นฐานเช่นล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอสำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือเดินลุยน้ำในช่วงฝนตกควรสวมรองเท้าบูทหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อจากน้ำสกปรกและหากมีบาดแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ท้ายที่สุดแม้ฤดูฝนจะเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่ก็เป็นช่วงที่เราต้องดูแลสุขภาพมากเป็นพิเศษเพราะการรู้ทันป้องกันและใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอาจเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านฤดูฝนไปได้อย่างปลอดภัยจบบทความประจำวันเรื่องโรคที่มาพร้อมฤดูฝนเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะสุขเนี่ยจะมีความสุขมากๆนะคะถ้ามาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีสังค่ะประสานรายการโดยน้องรัชภาครัตนาบ้านกรวยนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะมีหลายท่านเลยทั้งพี่แดนอัคเดชคัมภีระนะคะน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ไปติดตามได้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถติดตามได้ในช่องบ้านดำ
0: ค่ะ
1: ไม่สามารถพูดได้นะต่อช่องบ้านดำนะคะจะมีของดลยาวารีใช่ไหม
0: เป็นภาษาอังกฤษ
1: นะคะส่วนดิฉันก็กบอบบนะคะเป็นภาษาไทยค่ะก็เข้าไปแล้วฝากเข้าใจด้วยนะจ๊ะ
0: ค่ะสำหรับเข้ามารับชมรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ทักทายกันได้นะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหรือว่าจะฝากคำถามไว้ก็ได้วันนี้นะคะเราก็จะเป็นอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญค่ะที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเรานะคะ
1: ค่ะเรื่องของสมุนไพรนะคะที่เป็นอะไรที่คนไทยเนี่ยก็คือมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทุกคนจะใช้ได้นะพอได้ยินคำว่าสมุนไพรไทยโอ้มันเป็นออร์แกนิกมันเป็นธรรมชาติน่าจะกินได
0: ้น่าจะปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าต้องดูสุขภาพตัวเองด้วยคุณป่วยหรือเปล่าคุณมีโรคประจำตัวไหมโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตอันนี้ต้องระวัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของสมุนไพรเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่ามาจากที่ไหนก็เหมือนกันเพราะมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะ
1: มาตรฐาน
0: จะต้องมาจากแหล่งที่ปลอดภัย
1: ปลอดภัยในที่นี้คือสะอาดถูกต้องนะคะตามมาตรฐานเลยล่ะค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์แผนไทยเออไม่ใช่แพทย์แผนไทยเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญดิฉันก็ติดไง
0: สับสนรายการแล้ว
1: รายการก่อนหน้านี้เป็นแพทย์แผนไทยแต่ที่เดียวกันจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะส่วนวันนี้ใครที่ติดตามทางจอบ้านฟ้าของเรานะคะก็ขึ้นภาพแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นภาพที่บรรยากาศเนี่ยเหมาะมากเลยคุณช่วงนี้
0: ในช่วงน
1: ี้
0: ใช่ค่ะฝนตกแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะพาไปเที่ยว
1: หาเครียดไม่ใช
0: ่พาไปหาขบหาเครียด
1: เอ้าฝนตกคุณไม่เคยได้ยินเหรอ
0: ได้ยินเสียงแต่ว่าเราก็ไม่เคยที่จะลงไปหาเองไม่ใช่ชวนใครไปหา
1: อ๋อหร
0: อมันจะต้องมีความเชี่ยวชาญนะ
1: ไม่คุณมันอาจจะเป็นแบบว่าอะไรแบบว่าวิถีไงวิถ
0: ีวิถีชาวบ้าน
1: ไปหากบหาเขียด
0: หาแล้วก็
1: มีไหม
0: เอามาให้เราทาน
1: คุณกินไหมคุณกิน
0: เขียดใช่ไหมเขียดทานได
1: ้ภาษาเหนือเขียดเรียกว่าอะไร
0: ก็เขียดนี่แหละค่ะ
1: รอ
0: ใช่
1: ทับศัพท์
0: นะเขียด
1: ทับศัพท
0: ์ก็เขียดกบก็กบนะ
1: เออเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่น่าใช่นะ
0: จริง
1: จริ งหรอ
0: จริงบ้านที่ฉัน
1: คางคกเ
0: ข
1: ีย
0: ดคางคกก็คางคกนี่แหละ
1: ใช่เหรอตุ๊กแกล่ะ
0: ตุ๊กโต
1: ไม่ตุ๊กโต
0: ไม่โต
1: แต่ไม่โตนะ
0: ตุ๊กโต
1: ที่บ้านดิฉันตัวแกนี้บ้านดิฉันเรียกตุ๊กแก
0: ตุ๊กแกไงตุ๊กแกเด็ก
1: ตุ๊กแกตุ๊กแกธรรมดาเนี่ยไปยังไงเนี่ยตุ๊กแกอ่ะมาเรื่องของไม่ใช่เรื่องกบเรื่องเขียดนะวันนี้จะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะบอกว่าน้องอ้อเนี่ยเขาจะคัดสรรมาเลยเพราะว่าเชี่ยวชาญมากเดี๋ยวพอเกษียณไปเนี่ยก็จะไปดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะ
0: เราจะไปท่องเที่ยวนะคะเกษียณ
1: เออก็ดีนะคุณจริงๆแล้วคุณไปทำสถานที่ท่องเที่ยวที่บ้านคุณดีกว่า
0: อืมก็ดีนะคุณจะไปไหมคะ
1: ไม่อ่ะน่าจะตอนนั้นน่าจะเดินไม่ไหวแล้วแหละ
0: ไม่เป็นไรมีรถรับส่ง
1: ไม่ตอนนั้นดิฉันคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยไม่กี่วันกี่เดือนเนี่ยน่าจะไปทำรายการแล้วก็จะไปดูสถานที่สำหรับอนาคตไว้
0: ไม่ถึงรายการเกี่ยวกับ
1: บ้านพักคนชรา
0: ว่าช่วงนี้กำลังมาแรงนะ
1: ต้องรอคุณน้อยกับผอ.น้องว่าจะเคาะวันไหนว่าให้ทีมเราเนี่ยลงไปจัดรายการนอกสถานที่เหมือนคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วเราไปทางมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวมากมายเลยโดยเฉพาะคนที่ พิการทางการมองเห็นนะคะแต่ว่าครั้งอีกครั้งหนึ่งที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: อุ๊ยสวัสดีท่านดร.จรูญชัยสอนด้วยนะคะเข้ามาติดตามต่อๆนะคะฝากกดติดตามด้วยไปเรื่องของการท่องเที่ยว
0: ไปเที่ยวก่อนนะคะพาไปเที่ยวเมื่อวานนี้พาไปสุโขทัยวันนี้ก็ยังอยู่ที่สุโขทัยนะคะมีเวลาหลายวันเราก็เลยพาไปหลายที่หน่อยนะคะที่เที่ยวที่สุโขทัยทุ่งนาหนองลมนะคะธรรมชาติ
1: ะ
0: น
1: ะ
0: หนองลมสำหรับสายสโลไลฟ์นะคะที่ใครมาก็ต้องห้ามพลาดก็คือทุ่งนาหนองลมค่ะตั้งอยู่ในบริเวณของชุมชนเมืองด้งตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเป็นวิวของทุ่งนาสีเขียวขจีนะคะพร้อมด้วยวิวของภูเขาล้อมรอบเลยนะคะมีศาลาริมทุ่งนาตั้งอยู่หนึ่งหลังถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปที่ไม่ว่าใครก็ตามที่มาเยือนชุมชนเมืองด้งแห่งนี้นะคะก็ต้องมาเช็คอินถ่ายรูปกันที่นี่ค่ะบรรยากาศของทุ่งนาหนองลมเนี่ยจะเต็มไปด้วยความสงบพร้อมกับลมเย็นๆที่พัดผ่านกลางทุ่งนาจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะคะนอกจากกระท่อมแล้วยังมีบริเวณศาลาริมทุ่งนาแล้วก็มีหุ่นไล่กาที่อยู่กลางทุ่งนาด้วยคนก็จะไปถ่ายรูปกับหุ่นไล่กานะคะ
1: ทุกวันนี้ยังมีอยู่ใช่ไหม
0: ยังมีค่ะแล้วก็อีกชื่อเรียกหนึ่งของทุ่งนาหนองลมนะคะก็คือหางท้งหนองลม
1: แปลให้ฟังหน่อย
0: หางท้งหนองลมภาษาทางจังหวัดสุโขทัยดิฉันไม่ทราบว่าเขาจะเหมือนกับของเราหรือเปล่า
1: หางนี่หมายถึง
0: กระท่อมกันนาหรือเปล่า
1: ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคำว่ากระท่อมเขาจะพูดว่าไง
0: ถ้าอยู่กลางทุ่งนาใช่ไหมคะก็จะเป็นห้าง
1: แต่เป็นถ้าคนอีสานเนี่ยคำว่าห้างคือไม่หรือไม่ก็แบบเป็นของที่เป็นเก่าๆอ่ะไม่ห้างแต่ถ้าเป็นอีสานเนี่ยถ้าเป็นกระท่อมปลายนาก็จะเป็นเทียงนาน้อย
0: ชื่อน่ารักเลยนะค่ะที่สุโขทัยเขาก็จะมีอีกชื่อเรียกของทุ่งนาหนองลมก็คือหางท้งหนองลมนะคะคนในชุมชนเมืองด้งแห่งนี้เขาจะเรียกกันแบบนี้นอกจากสถานที่สวยๆจะถ่ายรูปออกมาสวยๆมากๆแล้วนะก็ที่มีเสน่ห์กว่านั้นก็คือชุมชนเมืองด้งจะจัดเตรียมผ้าไทยสำหรับนักท่องเที่ยวได้สวมใส่เพื่อถ่ายรูปบริเวณทุ่งนาโดยเฉพาะด้วยนะคะก็จะเป็นเหมือนเสื้อมอห้อมอย่างนี้นะคะใส่ถ่ายรูปกันแล้วก็ไหนๆก็ไปที่สุโขทัยแล้วอย่าลืมวันที่30ถึง31พฤษภาคมนะคะช่วงเย็นก็แวะไปร่วมจุดแสงไฟและดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งศรัทธาในงานเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดช้างล้อมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันด้วยค่ะงานเริ่มตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปนะคะไฮไลท์สำคัญภายในงานก็คือพิธีเวียนเทียนด้วยตะคันภาชนะดินเผาโบราณที่ใส่น้ำมันจุดไฟตามแบบดั้งเดิมค่ะซึ่งก็หมายถึงประทีปหรือว่าเครื่องให้แสงสว่างนั่นแหละค่ะสืบทอดมาตั้งแต่ยุคที่อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตวรรษที่20ถึง21นะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่ทุกคนจะได้สัมผัสพิธีกรรมที่มีเพียงปีละครั้งแล้วก็ได้ร่วมสืบสานศรัทธาอันทรงคุณค่านี้ไปด้วยกันค่ะงานนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะ
1: น่าสนใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากๆเลยคือมองไปแล้วเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่อยากไปพักผ่อน อยู่กับธรรมชาติ
0: ใช่นะคะ
1: เห็นทุ่งหญ้าทุ่ง
0: อากาศพักใจ
1: ทุ่งนาใช่ไหมอันนี้เป็นน่าจะเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีแบบนี้นะคะคุณพัทรพรก็ทักมาบอกว่าวิวด้านหลังเนี่ยสวยมากเลยแล้วก็แซวมาบอกว่าน่ารักมากเลยคำว่าเถียงนาน้อยใช่
0: ห
1: ้
0: างก็น่ารัก
1: ห้างก็น่ารักนะไม่มีความว่าเก่าเนาะมอเตอร์ไซค์ห้างคุณนึกออกไหมมือจะใส่ให้นั่นแหละประมาณนั้นนะคะเรายังมีเวลาสักเล็กน้อยนะคะเราจะไปติดตามเรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยท่านนายกไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะท่านเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะคะก็มีการประชุมมีการไปหารือต่างๆนานานะคะในเรื่องของการประสานความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็ ำลังตื่นตัวกับเรื่องของพลังงานนะคะหรือว่าเรื่องอาหารเรื่องหลายๆอย่างเลยนะคะเรื่องเศรษฐกิจด้วยสำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนอกจากท่านจะมีภารกิจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องของการบริหารประเทศแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะตอนนี้เราต้องมาดูค่ะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้มันหน้าฝนใช่ไหมหลายคนก็อาจจะมองว่าหน้าฝนเนี่ยทำไมจะต้องวางแผนมันต้องวางแผนเพราะว่าหลังจากหน้าฝนแล้วอ่ะเข้าสู่หน้าหนาวหน้าแล้งแล้วนะคะแป๊บเดียวเองท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ก่อนหน้านี้นะคะท่านได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะซึ่งก็มีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยนะคะโดยคณะองคมนตรีนั้นกำชับเลยค่ะว่าเรื่องของการจัดสรรน้ำนั้นจะต้องทำให้เหมาะสมต้องให้ความสำคัญกับน้ำที่เป็นน้ำกินน้ำใช้ของพี่น้องคนไทยนี่แหละค่ะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็ต้องทำควบคู่กับการรักษาสมดุลของน้ำเพื่อดูแลภาคการเกษตรหรือแม้แต่อุตสาหกรรมค่ะจะเน้นดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านการเยียวยาและการดูแลสภาพจิตใจค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของปีนี้นะคะที่บอกว่าปีนี้เนี่ยไทยเรามีแนวโน้มเผชิญภาวะเอลนีโญค่ะก็คือทำให้ฝนเนี่ยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา
0: ค
1: ือปีที่แล้วเนี่ยยอมรับเลยนะว่าฝนตกเยอะนะคะน้ำก็โอเคละค่ะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ว่าก็จะมีอาจจะเกิดภัยแล้งกับหลายพื้นที่ขึ้นมาก็ได้นะคะก็เลยมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะจะต้องมีการปรับแผนคือการวางแผนเนี่ยเดิมอาจจะมีการวางแผนไว้แล้วเนาะเป็นตุ๊กตา1 2 3 4พอมันเกิดเหตุการณ์ว่าอันนี้มีข้อเปรียบเทียบเขาก็ต้องมีการปรับแผนค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศแล้วก็จะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยให้เร็วที่สุดด้วยนะคะแล้วย้ำนะคะว่าการช่วยเหลือนั้นต้องรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐทหารเอกชนแล้วก็ท้องถิ่นค่ะส่วนทางด้านของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็ได้มีการประสานหน่วยงานด้านพยากรณ์อากาศแล้วก็การบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมกับกำชับว่าจังหวัดนั้นจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยแล้วก็จะเตรียมมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะคะสูบน้ำเข้าระบบประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลแล้วก็มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มปริมาณน้ำสำรองในพื้นที่ค่ะสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะคะตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำกินน้ำใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในครัวเรือนหรือว่าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะการเยียวยาความเสียหายเนี่ยจะต้องทำอย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลเนี่ยบอกว่าในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะใช้งบช่วยเหลือภัยพิบัติเนี่ยไปแล้วนะคะ 40,000 กว่าล้านบาทค่ะต่อปีนะแต่จะมีการปรับแนวทางไปถึงเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานถาวรค่ะนั่นก็คือระบายน้ำแล้วก็แหล่งกักเก็บน้ำนะคะทางระบายน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้มีความยั่งยืนในระยะยาวนั่นเองค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองก็จะมีการระดมพละกำลังนะคะเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง18เขตทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำรถเจาะบ่อบาดาลรถผลิตน้ำดื่มค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสนับสนุนการแจกจ่ายน้ำแล้วก็เพิ่มแหล่งน้ำสำรองด้วยค่ะแล้วก็จะมีการดำเนินโครงการมหาไทยเติมน้ำเติมสุขบำบัดทุกข์คลายแล้งปี2569ใน18จังหวัดค่ะก็จะมีการสูบน้ำกลับเข้าแหล่งน้ำนะคะรวมเกือบจะประมาณ2ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 34,000 ครัวเรือนนะคะแน่นอนค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วค่ะ
0: ค่ะค่ะ 13:16 นาทีนะคะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกับเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะมีแฟนรายการมารออาจารย์แล้วนะคะบอกว่าอยากได้ยินเสียงอาจารย์แล้วอยากได้ยินเสียงหัวเราะนะคะบางคนอาจจะเครียดเรื่องข่าวสารกันด้วยนะ เราสองคนเองก็ชอบรอมารออาจารย์เหมือนกันนะคะอาจารย์คะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศที่ปราจีนบุรี
2: ค่ะวันนี้ก็อากาศพอใช้ได้ค่ะ
1: ใช้ได้
0: ไหมคะ
1: ฝนตกไหม
2: ยังไม่ตกค่ะ
0: ที่กรุงเทพนี่ตกหลายรอบแล้วนะวันนี้
1: เหมือนจะแบบว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะคะแต่ว่าปราจีนเนี่ยก็ยังมีฝนอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์วันนี้อาจารย์มีอะไรมาอาจารย์มีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ฟังบ้างค่ะ
2: ค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคงูสวัสดค่ะ
0: ค่ะ
2: ชื่อโรคนะคะมันก็จะเรียกตามลักษณะของอาการแสดงก็คือผื่นที่ผิวหนังตามรอยโรคเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆตามแนวประสาทเหมือนงูนะคะเขาก็เลยเรียกว่างูสวัสดนะคะก็สาเหตุก็เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะชื่อวาริเซลล่าซอสเตอร์นะคะซึ่งมันเป็นพี่น้องกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเริมนะคะแต่ว่าคนละตัวกันนะแต่ตระกูลเดียวกันนะคะก็รูสวัสดเนี่ยจริงๆติดครั้งแรกในชีวิตจะเป็นโรคอีสุอีใสค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อไวรัสตัวเดียวกันที่ทำให้เราเป็นอีสุอีใสครั้งแรกในชีวิตเนี่ยค่ะจะหลบซ่อนอยู่ในปมประสาทนะคะรอวันที่ถ้าเราแบบภูมิตกนะคะหรือว่าไปติดเชื้อผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะหรือสัมผัสโดยตรงกับตุ่มน้ำคือช่องทางการติดต่อเนี่ยก็คือการหายใจก็ได้การสัมผัสโดยตรงกับคนที่เป็นก็ได้และร่วมกับภูมิคุ้มกันในตัวเราต่ำนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเกิดไปกระตุ้นน่ะไอเชื้อที่มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยให้กำเริบแบ่งตัวแล้วก็เกิดแอคทีฟนะเกิดว่าเราเป็นงูสวัสดขึ้นมาได้นะคะมันก็จะมีลักษณะผื่นนะคะตามแนวเส้นประสาทคล้ายงูเลื้อยโดยที่ก่อนที่จะออกผื่นเนี่ย 1-3 วันเนี่ยมันจะมีอาการนำเช่นมีไข้เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ติดเชื้อเนี่ยร่างกายเรามักจะแสดงสัญญาณเตือนก็คือมีไข้นะคะอ่อนเพลียเวลาคนมีไข้ก็จะรู้สึกเพลียนะคะจะเริ่มเจ็บแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทปวดเนื้อปวดตัวหรือบางคนปวดหัวนะถ้าบางคนไปเป็นแถวแถวที่ลูกตาก็อาจจะตาสู้แสงไม่ได้นะคะหลังจากนั้นพอเริ่มมีอาการนำปุ๊บก็จะเข้าสู่ระยะออกผื่นก็จะเป็นแนวนะคะตามแนวเส้นประสาทส่วนใหญ่ก็จะเจอแถวแถวหลังแถวแถวเอวนะหรือใบหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคืออาจจะเป็นผื่นแดงๆก่อนหลังจากนั้นแตกออกเป็นตุ่มน้ำใสนะคะปวดแสบปวดร้อนนะคะลักษณะที่สำคัญคือผื่นมันจะปวดแสบปวดร้อนนะคะมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่งของใบหน้านะคะในคนที่มีภูมิตกเยอะๆเช่นคนไข้อาจจะเป็นมะเร็งไปให้เคมีบำบัดมาหรือว่าเป็นคนไข้ HIV พวกนี้ผื่นอาจจะรุนแรงมากกว่าคนปกติที่ภูมิไม่ต่ำขนาดนี้นะคะและคือคำถามเนี่ยเขาจะชอบถามว่ามันพันรอบตัวแล้วจะตายอะไรเงี้ย
1: มีความเชื่อแบบนี้นะคะ จริงๆแล้วสามารถทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
2: มีโอกาสแต่เจอน้อยมากนะคะเพราะว่าปกติอ่ะมันมักจะเป็นแค่ข้างในข้างหนึ่งตามแนวเส้นประสาทนะคะแต่ว่าในคนที่ภูมิตกมันก็อาจจะพันรอบตัวได้แต่ว่ากว่าจะถึงตรงนั้นเนี่ยหมอมักจะให้ยาอะไรแบบว่าจนช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้นะคะก็อาจจะไปเสียชีวิตด้วยสาเหตุอื่นแต่มีการติดเชื้องูสวัสดรวมก็ได้เพราะว่าอย่างคนไข้โรคHIV เนี่ยบางทีเขาก็อาจจะมีแบบภูมิตกแล้วก็มีติดเชื้อแทรกซ้อนอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือถ้าเป็นแล้วก็ต้องไปหาหมอเนาะถ้าไม่ไปก็อาจจะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีความเชื่อคือโบราณเนี่ยการรักษาอาจจะไม่ใช่เหมือนสมัยใหม่เนาะก็จะมีการที่เขาเรียกว่าเป่าอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้พ่อหมอเป่า
1: อย่างนี้คือบางคนเขาบอกว่ามันหายแต่บางคนก็บอกว่ามันจะติดเชื้อไหมเป่าได้
2: ไม่ค่อยแนะนำแล้ว
1: เป่าได้
2: เพราะว่า เหล้าขาว
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะ
2: คือไม่ค่อยแนะนำนะคะเพราะว่าคือจากข้อมูลที่มีนะตอนนี้เนี่ยยามันได้ผลดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วนะคะการมาตรฐานการรักษาเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็ถ้าเราไปเสียเวลาเป่าอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือมันทำให้เราเขาเรียกว่าชักช้านะคะคือหมายความว่ารักษาช้าแล้วก็อาจจะทำให้โรคมันรุนแรงขึ้นนะซึ่งถ้าโรคมันรุนแรงขึ้นเนี่ยเวลาสมมติว่ามันทิ้งความปวดมันทิ้งยาวหลายปีถ้าตอนเชื้อมันแบบว่าตอนกำเริบเชื้อมันเยอะแล้วเรารักษาช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกหลายปีซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่ากี่ปีคืออันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงตอนติดเชื้อดังนั้นรีบรักษาดีกว่าคือสวัสดอ่ะมันเกิดจากเชื้อไวรัสมันก็เหมือนโรคหวัดอ่ะก็ต้องรีบรักษาถ้ารีบรักษาเชื้อมันไม่เยอะมากมันก็หายไวแต่โดยปกติแล้วเนี่ยโรคงูสวัดหรือโรคเลิมเนี่ยถามว่ามันหายเองได้ไหมจริงๆมันมีโอกาสหายได้เองแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนำให้มันแบบว่าปล่อยให้หายเองโดยที่ไม่ช่วยร่างกายเลยอย่างเงี้ยนะคะคือเลิมเล็กๆน้อยๆบางทีก็หายเองเนาะบางคนไม่ต้องทายาแต่ว่าอย่างงูสวัดเนี่ยมันมีความรุนแรงมากกว่านะคะเราก็ควรจะช่วยร่างกายเขานิดนึงนะก็รีบรักษาหาหมอกินยาอะไรเงี้ยนะคะก็จะทำให้โรคมันหายได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างคนที่เป็นมันก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะหรือคนที่อยู่ในช่วงที่ภูมิตกชัดเจนนะร้อยทั้งร้อยก็คือภูมิตกอายุเยอะมีโรคร่วมหลายอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเนี่ยเขาก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงนะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของงูสวัดเนี่ยที่สำคัญเลยก็คือหลังจากหายไปแล้วเนี่ยมันทิ้งความปวดตามแนวเส้นประสาทมากน้อยยาวนานสั้นเนี่ยแล้วแต่คนบอกหมอก็บอกไม่ได้นะคะว่าคุณจะปวดมากปวดน้อยคุณจะปวดไปอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครบอกได้เลยแล้วแต่คนนะคะ
1: อันนี้แหละคน
2: ใช่แล้วแต่คนไม่รู้สาเหตุแต่คิดว่าน่าจะเกิดจากภูมิของแต่ละคนแล้วก็ความรุนแรงในช่วงของการติดเชื้อถ้าเชื้อเยอะมันก็อยู่ในปมประสาทเรานานนะคะทีนี้ถ้างูสวัดขึ้นตานี่ก็อันตรายเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ตาบอดได้ถ้าเกิดว่าเรารักษาช้า
0: ค่ะ
2: มันอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาจอประสาทตาอักเสบนะคะแล้วก็พวกนี้คือคำว่าเส้นประสาทเนี่ยมันก็เชื่อมกับไปทางสมองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นแถวหัวแถวตาเนี่ยมันคล้ายๆมันไปซ่อนอยู่ในปมประสาทในหัวเราได้นะคะมันสามารถที่จะทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าเราเป็นอัมพาตก็ได้ปากเบี้ยวอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินการทรงตัวตามมาหลังจากที่หายตัวผื่นจากงูสวัดแล้วก็ได้นะคะ อย่างบางคนแบบว่าหลับตาไม่สนิทเป็นอัมพาตใบหน้าครึ่งซีกอะไรเงี้ยนะคะ
1: มันก็รุนแรงกันนะอาจารย์
2: ใช่ใช่คือถ้าเป็นแถวแถวหัวเนี่ยจะน่ากลัวตั้งแต่บ่าเข้าไป
1: เราเคยเป็นจากปลายจมูกเนี่ยค่ะพาดลงมาที่หัวไหล
0: ่อันนี้คือพี่กบเป็นเอง
1: ใช่อันนั้นเรามีความรู้สึกว่ามันที่สุดแล้วอ่ะมันทรมานมากๆแล้วคนที่เป็นที่ตาเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันน่ากลัวนะเพราะว่ามันทั้งปวดแสบปวดร้อนด้วยแล้วมันเจ็บ
0: ค่ะ
1: เจ็บปวดแสบปวดร้อน
0: อ๋อเคยเป็นค่ะแต่เป็นที่ตัวเป็นไม่เยอะค่ะ
1: พันรอบตัวไหม
0: ไม่ถึง
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่ามันเพิ่งจะเริ่มขึ้น
1: แล้วก็
0: มีความสงสัยก็รีบไปหาหมอแล้วก็ทานยาก่อนแต่ก็มีอาการเยอะเหมือนกันค่ะ
1: อันนี้ขนาดเป็นตอนเช้าแต่อาการ
0: อ
1: ่ะมันโชว์ตั้งแต่ตอนหัวค่ำแล้วมันเจ็บเหมือนคนเอาไม้มาทุบหน้าเราอ
0: ่
1: ะแล้วมันแดงๆเป็นผิวมันแดงๆแล้วก็เอ๊ะอะไรพอตื่นเช้ามาอ๋อเราเป็นสิวเราก็คำนึกว่าเป็นสิว
0: ไม่
1: แกะนึกว่าเป็นสิวที่ไหนได้อ่ะพอนั่งไปหนึ่งชั่วโมงทำไมมันขึ้นมาละเริ่มลามก็หนักนี่อย่างคุณพัทรพรนะคะก็บอกว่าเคยเป็นที่แต่ว่าเป็นเริม
0: อ๋อเป็นเริม
1: นี้จะไม่หนักเท่างูสวัดใช่ไหมคะอาจารย์คะ
2: ใช่ค่ะเริมจะไม่ถ้าเทียบความรุนแรงโดยรวมๆแล้วน้อยกว่างูสวัดค่ะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็คืองูสวัดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราเป็นผื่นมันมีการแตกกันอะไรเงี้ยมันสามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียแทรกเข้ามาได้ก็คือเป็นทั้งติดเชื้อไวรัสงูสวัดและติดเชื้อทั้งแบคทีเรียแทรกซ้อนนะคะทีนี้การป้องกันไม่ให้เป็นงูสวัดเนี่ย ก็คือเดี๋ยวนี้มันก็มีวัคซีนเนาะในคนที่แบบว่าไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วอยากจะป้องกันเนี่ยจริงๆก็ลองไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดูได้นะคะเดี๋ยวนี้มันมีวัคซีนโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบว่าผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเคยเป็นบ่อยๆตามฤดูกาลอะไรเงี้ยนะคะอย่างนี้มันก็มีวัคซีนอยู
0: ่
2: นะคะแต่ว่า น่าจะเสียเงินเองนะไม่ได้
1: ใช
2: ่
1: อ
2: ัน
1: นี้เสียเงินเอง
2: ค่ะแล้วก็ที่ง่ายๆเลยก็คือเราดูแลภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงนะคะวิธีที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงดีที่สุดอันดับต้นๆอันดับหนึ่งเลยคือเราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดใครนอนดึกนอนน้อยเนี่ยลืมว่าคุณต้องใช่จะแบบกำเริบขึ้นมาได้นะคะแล้วก็รักษาอารมณ์ให้ปกติเครียดความเครียดก็ทำให้ภูมิตกนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลากหลายนะคะแล้วก็ในบางคนที่เขาภูมิตกหรือว่ามีกินยากดภูมิอยู่เช่นบางคนเป็นโรคที่ต้องกินสเตียรอยด์ขนาดสูงๆเนี่ยบางทีหมอเขาก็จะให้ยารักษางูสวัสดนั่นแหละแต่ว่ากินน้อยลงกว่าปกติคือกินเหมือนกินป้องกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้การรักษาเนี่ยนะคะก็คือต้องควรจะรีบไปพบแพทย์ถ้าเราไม่มั่นใจเนาะปกติเราก็จะเอ๊ะอะนะเวลาคนแบบเริ่มเป็นอะก็ต้องไปหาหมอให้ช่วยวินิจฉัยว่าใช่จริงหรือไม่นะคะแล้วก็การรักษาโดยเร็วที่สุดเนี่ยมันจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะปกติเนี่ยยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะให้กินภายในเร็วที่สุดก็คือไม่ควรเกิน48ถึง72ชั่วโมงหลังจากเกิดผื่นนะคะเพื่อหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสนะคะทีนี้ยาก็ชื่อไซโคเวียนะคะส่วนใหญ่ก็คือมีตัวนี้แหละนะคะเขาก็จะให้กินวันหนึ่ง5เวลานะคะประมาณสัก 5-7 วันถ้าใครไม่ดีขึ้นหมอก็อาจจะต่อให้ต่อไปอีกหน่อยนึงอาจจะเป็น14วันแล้วแต่หน่วยโรคของแต่ละคนนะคะทีนี้ยาตัวนี้เนี่ยมันจะออกยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะก็คือเมื่อไวรัสเกิดการแบ่งตัวมันก็เข้าไปยับยั้งไม่ให้แบ่งตัวแต่ไอสิ่งที่มันแบ่งไปแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นก็ต้องรอภูมิของร่างกายมากำจัดเองนะคะทีนี้หลายๆคนก็จะสงสัยว่าทำไมแบบงูสวัสดมันฆ่าไม่ตายคือเราภูมิตกเมื่อไหร่อายุเยอะภูมิตกเนี่ยมันคนที่เคยเป็นก็จะมีความเสี่ยงว่ามันจะเป็นขึ้นมาได้อีกนะคะมันก็จะแอคทีฟขึ้นมาเพราะว่าพวกเนี่ยมันหายแล้วก็จริงแต่ว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งการซ่อนตัวของมันอ่ะมันจะแบบว่าจำศีลนะคะเหมือนแบบว่าจำศีลคือมันไม่โชว์อะไรบางอย่างขึ้นมาที่ผิวเซลล์คือเวลาที่ร่างกายเราติดเชื้อเนี่ยเม็ดเลือดขาวมันจะไปเก็บกิน คือจะแบบว่าไปทำลายสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคเชื้อไวรัสใช่ไหมคะ โดยที่คือคล้ายๆกับมันจะชูมือเรียกอ่ะนะคะคืออธิบายง่ายๆคือมันจะมีภาษาทางการแพทย์อยู่เวลาที่แบบเชื้อมันกำลังแอคทีฟเนี่ยแต่ว่าเวลาที่มันสงบซ่อนตัวอยู่เนี่ยคือมันเก็บมือมันหดมันก็เหมือนแบบว่านิ่งๆจำศีลอยู่แบบนั้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปมประสาทเราอ่ะคือร่างกายเราอ่ะถูกเขาเรียกว่ามีกลไกป้องกันไม่ให้อะไรเนี่ยเข้าไปในปมประสาทง่ายๆเป็นกระบวนการแบบปกป้องของร่างกายเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เชื้อตัวนี้มันซ่อนอยู่ในปมประสาทเนี่ยและอยู่ในระยะจำศีลสงบเนี่ยนะคะเหมือนกับว่ายาก็เข้าไม่ถึงยาที่ใช้กันเนี่ยต้องรอมันแอคทีฟแบ่งตัวเพราะว่ากลไกของยาคือยับยั้งการแบ่งตัวแต่ถ้ามันอยู่แบบสงบมันจะไม่แบ่งตัวนะคะเพราะนั้นยาไม่ได้ออกฤทธิ์ตอนมันสงบยาออกฤทธิ์ตอนมันแบบแอคทีฟนะคะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมแบบเราเป็นครั้งเดียวแล้วหายตลอดชีวิตไม่ได้หรอทำไมแบบว่าภูมิตกแล้วยังต้องเป็นขึ้นมาอีกก็คือเป็นหลายๆกลไกในตรงนี้ของตัวเชื้อเองของธรรมชาติของเชื้อหรือว่าของกลไกของร่างกายนะคะทีนี้ถ้าเป็นทางสมุนไพรเนี่ยตัวที่เป็นราชายาโรคผิวหนังแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของเริงมูสวัสดเนี่ยก็คือพยายอนะคะหรือมีชื่อว่าเฉลตทังพรนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพยายอเป็นยาตัวแรกของอะไบฟูเบต ที่ทำมาแบบว่าให้เด็กในโรงพยาบาลใช้ในเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเราจะใช้ตัวเมียเป็นยามันจะมีตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าตัวผู้มันจะมีหนามนะคะก็จะใช้เป็นตัวเมียนะคะมันเป็นยาโรคผิวหนังที่เก่งมากเพราะว่าผื่นแพ้คันแมลงสัตว์กัดต่อยลมพิษรวมถึงเริงงูสวัสดเนี่ยมันก็ช่วยได้แล้วก็มีงานวิจัยสนับสนุนแล้วก็อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติพยายอนเนี่ยจริงๆเป็นพี่น้องวงเดียวกับฟ้าทลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พืชวงเนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการต้านไวรัส
0: ค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรก็เก่งเนาะเกี่ยวกับไวรัสหวัดโควิดอะไรต่างๆพยายอก็เก่งเหมือนกันกับไวรัสเริงงูสวัสดนะคะแล้วเขามีงานวิจัยพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีสารออกฤทธิ์สำคัญที่ยับยั้งได้ทั้งเริมและงูสวัสดนะคะและยับยั้งได้ตั้งแต่ต้นทางคือป้องกันไม่ให้ไวรัสเนี่ยเข้าไปในเซลล
0: ์
2: นะคะตรงนี้เนี่ยอาไซโคเวียทำไม่ได้เพราะว่าอาไซโคเวียทำได้เฉพาะตอนไวรัสแบ่งตัวอยู่ในเซลล์แล้วนะคะแต่ว่าตัวพยายอเนี่ยป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าไวรัสมันเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์แล้วพยายอก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนอาไซโคเวียก็คือยับยั้งไม่ให้ไวรัสแบ่งเซลล์นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีเหนือกว่าในเรื่องของกลไกการออกฤทธิ์นะคะแล้วก็มีงานวิจัยว่าสามารถที่จะทำให้รอยโรคเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะจะตกสะเก็ดภายใน3วันเริ่มตกสะเก็ดภายใน3วันหลังจากที่ทาและเมื่อผ่านไป7วันผื่นจะลาบลงแทบจะหายเลยนะคะแต่ทีนี้ใช่ค่ะเทคนิคของการทายาคือต้องทาบ่อย
0: ๆ
2: นะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันจะแบ่งตัวเร็วนะคะเพราะนั้นคนที่ทั้งกินยาแผนปัจจุบันหรือทายาพยายอเนี่ยก็ต้องทาบ่อยๆวันละ 4-5 ครั้งไปเลยนะคะยิ่งยาสัมผัสกับเชื้อโรคว่าร้อยโรคได้เร็วได้ถี่เท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งกำจัดไวรัสได้มากเท่านั้น
0: ค่ะ
2: นะคะในช่วงที่มีไข้แรกๆเนี่ยเราสามารถกินฟ้าทลายโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลานะไม่เกิน5วัน7วันนะคะอันนี้มันก็จะไปช่วยกันนะคะแล้วก็คนที่แบบว่าหายแล้วแล้วก็ยังปวดอยู่เนี่ยจริงๆเราแนะนำให้กินพวกกลุ่มยาลิดเย็นเช่นยาปักกิ่งนะคะยาปักกิ่งเนี่ยมันจะช่วยเสริมภูมิลดการอักเสบได้นะคะก็กิน1เม็ด3เวลาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าหมอแผนปัจจุบันเขาจะให้เป็นพวกยาแก้ปวดตามเส้นประสาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นงูสวัสดเนี่ยจริงๆอยากให้กินยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยเสมอนะคะเพราะว่าเอาเหมือนเอาทุกทางไว้ก่อนนะคะเพราะว่า
1: แต่มันไม่ตีกันใช่ไหมคะ
2: ไม่พยายอเราทาภายนอก
0: ถ้าอย่างฟ้าทลายโจรแบบเนี้ยค่ะอาจารย
2: ์ร่วมกันได้ค่ะฟ้าทลายโจรก็กินช่วงที่แบบมีไข้ช่วงวัน2วันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยกันไม่ตีกันค่ะแล้วก็ตัวอาไซโคเวียที่หมอให้มาก็กินตามเวลาวันละ5ครั้งนะคะแล้วก็ทาพยายอร่วมด้วยบ่อยๆวันละ5ครั้งตามเวลายากินอันนี้จะยิ่งทำให้แบบแห้งไวกว่ากินยาอย่างเดียวค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
0: ค่ะน่าสนใจเลย
1: เรื่องฮะสนใจอยากจะเป็นงูสวัสดิ์เหรอ
0: ไม่ใช่งูสวัสดิ์ไม่ได้น่าสนใจหมายถึงว่าวิธีป้องกันวิธีรักษา
1: ดิฉันก็นึกว่าคุณน่าสนใจอยากจะลองเป็นอีกสักครั้งนึง
0: เราสามารถไปแนะนำให้กับคนที่เรารู้จักไง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องมีความ
0: ร
1: อบรู้ใช่เพราะฉะนั้นก็มาฟังรายการของเรานะคะทั่วทิศถิ่นไทยอาจารย์อาก็จะมาคุยให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้คุณอ้อเราพักก่อนค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดู ดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: รอทำอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
5: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: วิกฤตพลังงาน
6: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
8: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร์สื่อสารมวลชัวตอนเรื่องจริงหรือ Fake News การรู้จักแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่ผิดในยุคนี้กลายเป็นทักษะที่สำคัญมากเพราะข่าวปลอมหรือ Fake News สามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เป็นหนึ่งในภัยที่เกิดขึ้นจากการที่เรารับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้รับการยืนยันในบางครั้งข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองหรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อเราเผชิญกับข่าวสารที่ไม่ชัดเจนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบข้อมูลแล้วเราต้องตรวจสอบยังไงเรื่องนี้สื่อสารมวลชัวมีคำตอบครับ
9: ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราได้ข้อมูลอะไรมาก็ตามทีอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยด้วยความปรารถนาดีนะครับเราอยากจะเป็นคนแรกเลยที่แชร์ออกไปนะภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า fear of missing out นะหรือว่า FOMO นะครับต้องเป็นคนแรกทันทีเลยที่รีบส่งออกไปนะฮะสื่อก็มีอาการแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับอยากจะเป็นคนแรกเลยที่นำเสนอข่าวนี้ดังนั้นเรื่องนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าการที่เราด่วนแชร์นะหรือว่าสื่อเองเนี่ยด่วนทำข่าวและนำเสนอข่าวออกไปจะนำมาซึ่งความเสี่ยงในการที่จะไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับจะมีความผิดพลาดนะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงมากๆดังนั้นนะครับเวลาเราได้สื่อมาแล้วนะครับเวลาเราได้ข้อมูลอะไรมาไม่ว่าจะเป็นทางแพลตฟอร์มไหนนะครับอย่าเพิ่งรีบด่วนแชร์ออกไปนะ
8: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราเห็นหรือได้รับมานั้นจริงหรือปลอมเรามีวิธีการที่สามารถช่วยในการตรวจสอบได้ง่ายๆข้อแรกคือตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆต้องดูว่าแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่ข่าวนั้นๆเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่หากเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่ไม่คุ้นเคยหรือดูไม่น่าเชื่อถือก็อย่าหลงเชื่อโดยไม่ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมข้อที่2คือตรวจสอบแหล่งอ้างอิงหากข้อมูลนั้นอ้างอิงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆมันจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลนั้นได้การไม่พบแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจนหรือข้อมูลที่ฟังดูผิดปกติอาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าข้อมูลนั้นไม่น่าเชื่อถือข้อที่3คือการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือ fact checking ปัจจุบันมีเว็บไซต์และเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่เราได้รับเช่นเว็บไซต์ที่ทำการตรวจสอบข่าวปลอมหรือการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแห่งเพื่อเปรียบเทียบความตรงกันของข้อมูลนั้นๆข้อที่4คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูลหากข่าวนั้นฟังดูเกินจริงหรือบอกเล่าเรื่องราวในรูปแบบที่สร้างความตื่นตกใจมากเกินไปอาจเป็นการบิดเบือนหรือข่าวปลอมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่านการแชร์ข้อมูลหรือข่าวสารที่ไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบอาจทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่เฟกนิวส์ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้เราหลงเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงแต่ยังสามารถสร้างความสับสนหรือความเข้าใจผิดในสังคมได้การรับผิดชอบในการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้สังคมปลอดภัยจากข่าวปลอม
9: เวลาที่เราได้ข้อความอะไรมานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามทีนะครับอ่านดูสักครั้งหนึ่งก่อนนะพออ่านดูเสร็จปุ๊บนะ เอ๊ะไหมถ้าเกิดว่าเราเริ่มเอ๊ะนะครับเอ๊ะมันไม่น่าจะใช่นะมันน่าจะดีเกินไปนะมันไม่น่าจะไม่เป็นแบบนี้นะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นลองดูสำนักข่าวอื่นๆนะนอกเหนือจากแหล่งที่เราได้รับนะครับหรือถามคนข้างเคียงก็ได้ถามเพื่อนนะครับถามลูกถามหลานก็ได้นะครับว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยมันใช่ไหมภาพแบบเนี้ยมันจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น AI นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคปัจจุบันนี้ใครๆก็สามารถที่จะสร้างสื่อออกมาได้นะครับมีถึงขนาดขั้นที่เรียกว่าเอาหน้าของคนหนึ่งเนี่ยมาพูดประโยคที่เขาไม่ได้พูดก็ได้ AI มันไปถึงขั้นนั้นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะครับหรือนะครับอีกลักษณะนึงเลยก็คือว่าเราสามารถที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอย่างเช่นสมมติว่ามีการพูดถึงเรื่องของสุขภาพครับไปดูแหล่งที่สามารถเชื่อถือได้อย่างเช่นโรงพยาบาลต่างๆนะครับหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับลองไปดูซิว่าเขาเคยพูดถึงเรื่องนี้มั้ยอันนี้ก็สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับเน้นย้ํากันอีกทีว่าไม่ต้องรีบแชร์นะครับเอาให้ชัวร์ก่อนครับ
8: ในท้ายที่สุดการรู้จักแยกแยะเรื่องจริงและเฟกนิวส์เป็นทักษะที่ทุกคนต้องมีในยุคที่ข้อมูลถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วเราทุกคนสามารถช่วยกัน

0: คุณยาวจากมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: เชิญค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ครับคุณหมอครับ
3: ค่ะ
2: คือผมหมอที่นี่ที่สารคามเขาบอกอำเภอโคสูงเขาบอกผมเป็นโรคเกาครับผมโรคเกาอ่ะ
3: จ้ะ
2: ทีนี้อาการของมันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ผมปวดที่ข้อข้างซ้ายเนี่ยจากนิ้วมือขึ้นมาจนถึงข้อศอกแค่นั้นปวดมากตอนกลางคืนก็ปวดครับปวดบางทีปวดจับอะไรไม่ได้มันจะไม่ค่อยมีแรงเนี่ยเป็นไรอย่างนั้นไหมครับเต้าเป็นงั้นไหม
3: ถ้าหมอคอนเฟิร์มมาแล้วก็เป็นไปได้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือตรวจร่างกายร่วมกับตรวจยูริกในเลือดถ้าเกิดยูริกในเลือดสูงแล้วก็มีอาการข้อปวดอักเสบบวมแดงร้อนช่วงกำเริบเนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าเป็นโรคเกาค่ะ
2: แล้วตอนกลางคืนเวลาตอนตีหนึ่งตีสองผมลุกจากเตียงจะเดินไปเข้าห้องน้ำเลยเดินไม่ได้เลยครับขาข้างซ้ายเนี่ยไม่มีแรงบางทีต้องค่อยๆเดินไปทีนี้พอเดินถึงห้องน้ำเวลากลับไปเดินได้อย่างสบายเงี้ยมันเป็นไงมันเหมือนมันติดกันไหมมันข้อเดียวกัน
3: หมายคำถามคืออะไรนะคะ
0: หมายถึงว่าตอนตื่นมา
2: ตอนตีหนึ่งตอนผมลุกจากเตียงจะเข้าห้องน้ำผมเดินไม่ได้เลยครับต้องขอบเตียงเดินเข้าห้องน้ำเลย
3: ทีนี้
2: พอถึงห้องน้ำ
3: คำถามค
1: ือเอาสรุปสั้นๆจ้ะสรุปสั้นๆคุณยาว
2: ค
1: ่ะ
2: คือ
0: ก็คือลุกตื่นกลางดึกแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเดินไม่ได้ไม่มีแรงต้องคอยเกาะๆไปใช่ไหมแล้วพอ
3: คำถามที่จะถามคืออะไรคะ
2: จะถามว่ามันเกี่ยวกันไหมกับข้อมือข้อเท้า
3: เราเดินไม่ได้เพราะว่าเราเจ็บข้อหรือเปล่าล่ะคะ
2: ไม่เจ็บต้องกลางคืนเกี่ยวแต่พอลุกจากเตียงเจ็บเลยเข้าห้องน้ำมันไม่ได้เลยครับผม
1: อ๋อเจ็บเฉพาะตอนเดินหรือเปล่าคะ
0: ตอนลุกไปห้องน้ำ
2: ครับห้องน้ำไม่เจ็บ
3: แล้วตอนที่จ้ะ
0: ยังไงนะคะ
1: ยาว
2: ค่ะครับผมครับ
1: เอาคุณยาว
2: แล้วยามียาอะไรมั่งครับเดี๋ยว
3: คืออย่างนี้เนาะหนูอ่ะไม่สามารถที่จะฟังเสียงอาการแล้วก็วินิจฉัยโรคได้แม่นยำได้เท่ากับเราตรวจร่างกายกับแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการวินิจฉัยโรคเกาเนี่ยก็คือคุณหมอต้องตรวจร่างกายเรานะคะว่าข้อเราเนี่ยปวดบวมแดงร้อนไหมเอาเลือดเราไปตรวจนะคะว่ายูริกในเลือดเนี่ยสูงไหมคือมันอาจจะสูงหรือปกติก็ได้นะคะถ้าสูงมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายืนยันว่าเป็นเกาหรือว่าเอ็กซเรย์ดูว่าข้อเนี่ยมันมีความเสียหายรวมด้วยหรือเปล่าทีนี้ที่คุณหมอเขาบอกว
2: ่
3: าเราเป็นเกาอ่ะเขาตรวจเลือดเอ็กซเรย์เราด้วยไหมคะหรือว่าดูแต่แค่อาการ
2: เขาหมอคนแรกเป็นหมอผู้หญิงเขาบอกเป็นเกาเลยครับแต่หมอที่สองเป็นผู้ชายทีนี้เขาให้ไปเอ็กซเรย์ตรงข้อมือที่ผมพูดในหมอฟ้าข้างซ้ายเนี่ยเขาบอกมีอะไรเขาบอกให้ยาแก้เสร็จแล้วก็ยาแก้ปวดมาให้กินครับผม
3: รับกินแล้วดีขึ้นไหมช่วงที่ยามันออกฤทธิ์อ่ะ
2: มันก็ดีขึ้นครับแต่พอหมดฤทธิ์แล้วก็อีกแล้วเริ่มอีกแล้วปวดอีกแล้วแล้วพอยาเกาเราจะซื้อตามท้องตลาดได้ไหมถ้าเป็นยาเกาเนี
3: ่ยแล้วยูริกในเลือดสูงไหมทราบไหม
2: เขาไม่บอกครับเขาไม่บอก
3: คือ อย่างนี้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยลองขอหมอตรวจยูริกในเลือด
2: ครับ
3: นะคะถ้ายูริกในเลือดมันสูงเนี่ยอาจจะต้องให้คุณหมอพิจารณาให้ยาลดกรดยูริกในเลือด
2: ครับ
3: เพราะว่าถ้าเรายูริกในเลือดสูงเราได้รับยาลดกรดยูริกในเลือดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้โรคมันสงบแล้วทำให้เราไม่ต้องไปใช้ยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะทีนี้ยาแก้ปวดเนี่ยก็คือถ้ามันปวดบวมอักเสบมากเราก็กินได้แต่ว่าถ้ากินหลายๆสัปดาห์หลายๆเดือนเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันอาจจะทำให้มีผลต่อกระเพาะหรือว่าไต
2: ครับ
3: กรณีที่เรารักษาแล้วมันไม่ดีขึ้นอาจจะต้องให้หมอวินิจฉัยหาโรคอื่นเพิ่มเติมเช่นเป็นรูมาตอยด์หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องตรวจเลือด

0: ค่ะโรมาตอยด์โดยตรงอย่างเงี้ยค่ะ
1: คร
2: ับ
3: ค่ะ
2: แล้วยา
0: ถ้าเป็นสมุนไพรเนาะอาจจะลองกินยาหนวดแมวแล้วก็ยาแก้ปวดภายนอกก็จะเป็นพวกสเปรย์นวดแก้ปวดทั่วไปอ่ะได้ถ้าเป็นเกานะจะแนะนำกินยาหนวดแมวคู่กับเผาอันเตียงก็ได้ยาหนวดแมว
2: แล้วเขาบอกว่าพวกอาหารเนี่ยยกเว้นพวกอะไรบ้างครับเนี่ย
0: คืออาหารเนี่ยถ้าเป็นเกาจริงๆนะส่วนใหญ่จะให้ลดการกินเนื้อสัตว์ค่ะผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ไม่ใช่ยอดผักแบบที่เคยเข้าใจในอดีตนะจะเป็นพวกเนื้อสัตว์เช่นพวกเครื่องในสัตว์พวกเนี้ยค่ะแล้วก็พวกของหวานพวกแอลกอฮอล์ทุกชนิดค่ะ
2: ของหวานนี่กินไม่ได้เลยเหรอ
0: ลด
1: ก็คือกินน้อยลง
3: ง่ายแต่กินน้อยอะไรเงี้ย
0: จ้ะคนไข้กินเหล้ากินเบียร์ไหมล่ะ
2: เมื่อก่อนกินครับแต่นี้ผมไม่กินแล้วครับผม
1: เมื่อก่อนนานยังเมื่อก่อนนานยังครับ
2: เมื่อปีท้ายนี่นะครับ
1: อ๋อปีที่แล้ว
0: ค่ะก็คืออาหารที่มันทำให้เกากำเริบเนี่ยค่ะมันจะเป็นพวกเครื่องในสัตว์ปลาต่างๆปลาดุกหรือว่าพวกเป็ดพวกไก่
2: แล้วพวกกุ้งกินได้ไหม
0: ก็ผลิตอันไหนเป็นเนื้อสัตว์ก็ต้องลดการกินในช่วงที่โรค กำเริบถ้าเป็นเกาต์จริงๆนะ
2: กุ้งและปลาซิวอย่างนี้กินได้ครับคุณหมอ
0: นั่นแหละมันเป็นแหล่งของเนื้อสัตว์เป็นแหล่งของพิวรีนซึ่งเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริกในเลือดค่ะ
1: ถ้ามันมี
0: คือเราลดการกินลง
2: ครับ
1: ค่ะเข้าใจนะคะคุณยาวคือคุณยาวคุณหมอบอกอาจารย์อาบอกว่าคือลดอาการลดการกินไม่ได้หมายความว่าไม่ให้กินเลยแต่ว่าลดการกินลงก็คืออาจจะกินน้อยหน่อยนะ
2: คือกินแต่น้อยกินแต่น้อยนะ
1: จ้า
0: ใช่แต่ในช่วงที่โรคกำเริบเนี่ยเขามักจะให้หลีกเลี่ยงใช่ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ค่ะคุณยาวจากมหาสารคามนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพโรคเกาต์เนี่ยหลายคนเป็นก็เขาบอกว่ามันการใช้ชีวิตมันน่ารำคาญจะปวดนู่นนั่นนี่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แต่เนิ่นๆก็จะได้รู้แหละว่าโรคเกาต์สาเหตุมันมาจากอะไรบ้าง
3: ค่ะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะมีคำถามจากทางออนไลน์นะคะคุณสุทธินีค่ะถามอาจารย์ว่าสรุปแล้วผู้สูงอายุควรจะฉีดวัคซีนงูสวัดใช่ไหมคะ
0: ค่ะคือวัคซีนงูสวัดเนี่ยเป็นวัคซีนที่ไม่ได้แบบว่าบังคับที่ว่าต้องฉีดนะคะแต่ว่าใช้คำว่าแนะนำว่าในผู้ที่มีความเสี่ยงจะติดเชื้องูสวัดเนี่ยการฉีดก็อาจจะช่วยลดการเกิดงูสวัดได
1: ้
0: ซึ่งผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณสัก50ปีขึ้นไปนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าเป็นมะเร็งได้ยาสเตียรอยพวกนี้จะมีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดี
1: นะคะ
0: แต่วัคซีนเนี่ยมันจะมีเชื้อเป็นเชื้อตายอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องไปให้คุณหมอเขาแนะนำอีกทีนึงนะคะ
1: ค่ะไปที่สายทางบ้านบ้างนะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคะ
4: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: ผมเป็น
1: ค
4: น
1: คุณสอขออนุญาตนะคะคุณสอปิดวิทยุหน่อยนะคะ
4: ครับครับ
1: ค่ะฟังทางโทรศัพท์เนาะใช่เลยค่ะ
4: ครับครับผมเป็นผดผื่นคันครับเวลาอากาศร้อนเหงื่อซิบๆเนี่ยมันจะคันเป็นตัวผุดผุนคันทั่วตัวเลยครับต้องรักษาแบบไหนครับ
0: เหมือนแพ้เหงื่อตัวเองไหมคะ
4: ครับครับคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับ
2: คล้ายๆอย่างนั้นแหละคร
3: ับ
2: คล้ายๆอย
3: ่
2: างน
3: ั้
2: นแหละ
3: คุณสอไม่ปิดเลยนะคะเพราะว่า
1: ปิดวิทยุแต่ถ้าคุณสอจะเปิดถ้าคุณสอจะเปิดคุณสอก็ต้องเดินห่างมาเลยออกจากบ้านมาเลย
4: ปิดแล้วครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีโรคอื่นร่วมด้วยไหมคะเช่นมีปัญหาเรื่องการนอนหรือการขับถ่ายไหมคะ
4: ก็มีอยู่ครับนิดหน่อยครับแต่โรคประจำตัวผมก็เป็นเบาหวานครับ
0: ครับแล้วเบาหวานเนี่ยคุมได้ดีไหม
4: ก็หมอท่านบอกว่าก็ดีอยู่ครับร้อยกว่าๆนี่แหละครับ
0: ค่ะคือโดยปกติแล้วอะค่ะ ผดผื่นคันที่มันปะทุออกมาที่ผิวอะค่ะถ้าเป็นมุมมองของการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาจะมองว่าเกิดจากข้างในร่างกายเราอะมีของเสียเยอะซึ่งอาจจะเกิดจากอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นของที่แบบไม่ค่อยดีอะเช่นของหวานของมันของทอดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของเราไม่สามารถขับถ่ายของเสียออกได้อย่างเงี้ยท้องผูกบ่อยอย่างเงี้ยของเสียมันก็คั่งอยู่ในร่างกายเออหรือว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแบบระบายของเสียออกด้วยอะไรเงี้ยนะคะมันก็ยิ่งไปกันใหญ่หรือว่าการนอนคือการกินการนอนนอนไม่ดีนอนน้อยเนี่ยภูมิตกก็จะทำให้ผื่นมันขึ้นง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราต้องดูแลพวกพื้นฐานพวกนี้ก่อนก็คือเราพยายามกินผักผลไม้อะไรเงี้ยของทอดของมันของหวานแล้วก็ลดการกินหน่อยอะไรที่กินบ่อยๆก็ลดลงแล้วก็นอนพักผ่อนให้ดีแล้วก็การที่เรากินดีนอนดีอ่ะเดี๋ยวร่างกายเราก็จะขับถ่ายได้ปกติทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นยาสมุนไพรเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกคาลามายนะคะหรือว่าพญายอก็ได้นะตามอาการเวลาคันนะคะแล้วก็อาจจะกินล้างจืดล้าง
4: ทาผมก็อยู่ได้พวกคาลามายแต่มันก็หยุดชั่วคราวครับ
0: มันก็ด้วยเลยเหรออ
4: ะไรครับ
0: มันขึ้นทุกวันเลยเหรอคะผื่น
4: ทุกวันครับถ้าเหงื่อเราซิบๆนี่ครับ
0: คืองั้นก็ลองกินล้างจืดลองกินล้างจืดสัก7วันต่อเดือน
4: ล้าง
0: กิน1ซอง1แก้ว3เวลา
4: เป็นยาเหรอครับล้างจืด
0: เป็นยาล้างพิษ
4: อ๋อล้างจืด
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นรูปแบบไหนคะอาจารย์คะ
0: เป็นชาชง
1: ชาชงนะคะคุณ
0: ชา1แก้ว3เวลาสัก7วัน
4: 1แก้ว3เวลาสัก7วันนะครับ
0: ใช่แล้วก็ถ้าระยะยาวยังเป็นอีกอาจจะเสริมขมิ้นไปวันละ 2-3 เม็ดแต่ล้างจืดไม่ให้กินยาวนะกินแค่7วัน
4: ครับครับเราหาซื้อได้ที่ไหนครับตามร้านขายยามีขายหรือเปล่า
0: ใช่ลองหาซื้อตามร้านยาเนาะหรือว่าในออนไลน์ก็ได้ค่ะหรือเราจะเด็ดใบมาต้มกินเองก็ได้แต่ต้องล้างให้สะอาดประมาณสัก10ใบน้ำลิตรครึ่ง
4: ครับ
1: โอเคนะคะคุณส
4: อครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีสุขภาพร่างกายที่มันไม่ค่อยเอื้อกับการใช้ชีวิตนะ
3: บางคนแพ้ก็แพ้จริงๆนะแพ้เหงื่อ
1: แพ้ทุกอย่างก็มีเมื่อก่อนดิฉันแพ้ทุกอย่างเลย
3: แพ้ใจ
1: แพ้ใจ อันนั้นไม่ตลกไหมคุณ เดี๋ยวเรามีคำถามนะคะจากออนไลน์ค่ะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะใครที่จะฝากคำถามฝากได้เลยนะคะคุณพัทรพรค่ะฝากถามว่าตอนนี้เนี่ยได้กินตรีผลาตามที่อาจารย์อาได้แนะนำไปแล้วนะคะตามที่แนะนำไว้ก็คือกลางวัน1เม็ดนะคะตอนเย็นหลัง6โมงอีก1หมดชุดนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณพัทรพรอยากจะกินแบบลดน้ำหนักเนี่ยจะต้องกินแบบไหนคะ
0: คือเรื่องตีผลาลดน้ำหนักเนี่ยถ้าตามงานวิจัยมันจะกินค่อนข้างเยอะนะคะคือกินเยอะมากมันเป็นแบบมันคือในงานวิจัยเขาใช้แบบผงชงวันละ10กรัมอ่ะ10กรัมก็หมื่นมิลลิกรัมซึ่งถ้ากินแบบเม็ดอ่ะมันกินไม่ได้หรอกแบบนั้นนะคะก็คือแต่แค่จะบอกให้ฟังเพราะว่าแค่จะบอกว่ามันกินได้เยอะมันไม่อันตรายในทีนี้เนี่ยถ้าเราจะกินเพื่อลดน้ำหนักจริงๆมันก็อาจจะลองดูสักวันหนึ่งสัก 3-6 เม็ดต่อวันแล้วเราก็หารมื้อดูนะคะรวมคือส่วนตัวนะคะที่เคยกินอ่ะมันไม่ได้ลดเร็วอ่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปปีนึงอ่ะคนที่มาเจอที่แบบไม่เคยเจอจะบอกว่าผอมลงซึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดจากตีผลาอย่างเดียวแต่ว่ามันน่าจะเกิดจากเราเป็นคนแอคทีฟด้วยไม่ได้แบบอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่ขนมอะไรจริงๆก็ยังกินอยู่บ้าง แต่ว่าก็เนี่ยแหละจะกินพวกตีผลาขมิ้นมะขามป้อมช่วยทีนี้งานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตีผลาเนี่ยมันไปปรับเปลี่ยนสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกาย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ทำให้จุลินทรีย์ตัวแบคทีเรียชนิดดีที่มันเป็นมักจะอยู่ในคนที่ผอมๆน่
3: ะ
0: มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจุลินทรีย์ตัวนี้มันทำให้เราแบบอิ่มไวแล้วก็คุมน้ำตาลดี
3: ค่ะ
0: ซึ่งคิดว่ามันอาจจะต้องแบบกินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะค่ะช่วงท้ายของรายการแล้วให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
0: ค่ะก็ส่วนตัวยังไม่เคยเป็นงูสวัสดิ์และอีสวิสัยเลยนะคะก็โชคดีแล้วก็ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะก็คิดว่าก็ไม่มีใครอยากเป็นเนาะก็ดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันนะคะให้แข็งแรงนะคะก็ถ้าเรายังนอนดีไม่ค่อยได้เนี่ยเราก็ต้องไปดูแลเรื่องอื่นนะอย่างตัวเองก็ยังนอนค่อนข้างดึกแต่ถ้านอนได้มันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าคิดว่าที่ยังไม่เป็นเนี่ยก็คือเรายังมีด้านอื่นที่มันมาแบบปรับสมดุลกันก็คือยังกินของดีอยู่กินสมุนไพรช่วยแบบดูแลภูมิหรือว่าแบบว่ายังแบบไม่เครียดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็น่าจะแบบช่วยกันค่ะ
3: ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อานะคะเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ค
1: ่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการทุกที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกท่านเลยนะคะลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม 4 สุ่ม 5อีกแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูต12ประเทศอาเซียนบวก3รับฟังคำชี้แจงและผลการศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 43และ MOU 44เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชา
10: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ปี2543และ2544เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาวุฒิสภาเชิญเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย12ประเทศเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการณห้องประชุม CA 327โดยนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกล่าวว่าภายหลังผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการถูกเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาและพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลจากต่างประเทศบางส่วนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจึงได้เชิญเอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียนจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้ารับฟังคำชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาการชี้แจงดังกล่าวมุ่งเน้นการอธิบายเหตุผลที่คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้ยกเลิกบันทึกความเข้าใจหรือ MOU 43และ MOU 44รวมถึงพัฒนาการสถานการณ์ตามแนวชายแดนกว่า25ปีที่ผ่านมาตลอดจนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งไทยเคยให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาจำนวนมากในช่วงสงครามภายในกัมพูชาชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการแก้ปัญหาจุดตัดรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครครอบคลุมสถานีตำรวจกว่า28แห่งหลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์อโศกดินแดง
11: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางรางกรุงเทพมหานครและสถานีตำรวจในพื้นที่จุดตัดทางรถไฟเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟซึ่งปัจจุบันพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีจุดตัดทางรถไฟทั้งหมด58จุดครอบคลุมพื้นที่สถานีตำรวจกว่า28แห่งโดยที่ประชุมเตรียมกำหนดมาตรการแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวพร้อมพิจารณาเพิ่มมาตรการความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยระบบไม้กั้นอัตโนมัติการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและยกระดับความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกในอนาคตดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสยื่นฟ้องบริษัทเมตาและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp ฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานอัยการรัฐเท็กซัสของสหรัฐยื่นฟ้องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย WhatsApp และบริษัทเมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มดังกล่าวฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บนแพลตฟอร์ม WhatsApp หลังจาก WhatsApp โฆษณาว่าข้อความของผู้ใช้งานที่ได้รับการเข้ารหัสจะมีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถอ่านข้อความนั้นได้เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่บริษัทเมตากลับสามารถเข้าถึงการสื่อสารส่วนตัวของผู้ใช้งานได้เกือบทั้งหมดอย่างไรก็ตามเมตาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าแพลตฟอร์ม WhatsApp ไม่สามารถเข้าถึงข้อความส่วนตัวของผู้ใช้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวถูกยื่นฟ้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของรัฐเท็กซัสโดยทางการรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเมตาและแพลตฟอร์ม WhatsApp เข้าถึงข้อความของผู้ใช้งานในรัฐเท็กซัสโดยไม่ได้รับความยินยอมพร้อมเรียกค่าปรับเพิ่มเติม1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนราอำเภอหนองพิตำอำเภอพิปูนอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอชะอวดอำเภอขนอมอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาและในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.0 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 70% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอเวียงสะอำเภอพระแสงอำเภอไชบุรีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการคิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมก
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
3: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
4: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
5: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
6: ไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
7: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
8: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบูรพาค่ะวันนี้รายการ EC Insight ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆฟังสิ่งน่าสนใจและกลับมาค่ะ
1: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EEC ได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แลนด์ที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน Labor แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistic Infrastructure and Utility โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอLaw and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการนอกจากภารกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยแล้วหัวใจที่ EEC ให้ความสำคัญคือการพัฒนาพื้นที่และสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดย EEC ผลักดันแผนพัฒนาภาคเกษตรเป็นต้นแบบการใช้ตลาดนำการผลิตใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตให้เข้าถึงตลาดสินค้ามูลค่าสูงกำหนด5คลัสเตอร์ที่มีศักยภาพได้แก่ผลไม้ประมงพืชชีวภาพสมุนไพรเกษตรมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้เกษตรกรให้เทียบเท่ากลุ่มอุตสาหกรรมและบริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชนและกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ EEC ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบหรือตรา EEC Select เพื่อเสริมความมั่นใจและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนพื้นดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด
2: ์จากยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยนวัตกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3: วันนี้จึงเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยแลนด์ 4.0 สู่การเปลี่ยนแปลง3มิติที่สำคัญทั้งการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและเน้นภาคบริการมากขึ้น
2: รวมทั้งกระจายความเจริญการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองใหม่ให้น่าอยู่พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างเหมาะสม
3: EEC จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญ

0: You are listening. Inside.
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้ EC มีเรื่องของการพัฒนาคนนะคะEC นั้นเปิดโมเดลพัฒนาคน7ปีผลิตบุคลากรรับแสนป้อนอุตสาหกรรมค่ะเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EC เนี่ยนะคะเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2560และก็ถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะหมดเสน่ห์จากนักลงทุนไปแล้วนะคะด้วยเพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองภายในประเทศก็ทำให้นโยบายที่เคยผลักดันและความสำคัญกับพื้นที่ลดลงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลา7ปีตามแผนที่ได้เคยประกาศไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง4เมกะโปรเจกต์อย่างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3ท่าเรือมาบตาพุธเฟส3รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเมืองการบินภาคตนออกการสร้างบุคลากรทักษะสูงการดึงอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้ามาลงทุนรวมไปถึงการสนับสนุนสินค้าชุมชนกิจกรรมทั้งหมดนั้นไม่เคยหยุดนะคะมีการเดินหน้าอยู่ตลอดพร้อมกับโจทย์ใหม่จากความต้องการบุคลากรในปี2568ถึง2572อยู่ที่ประมาณ 156,879 คนค่ะท่านผู้ฟังคะภายใต้โครงการของ EC เนี่ยมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากและทุกหน่วยงานเนี่ยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศค่ะนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอ.บอกว่าการพัฒนาทักษะบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาเป็น EEC โมเดลด้านการยกระดับทักษะบุคลากรและการศึกษาตามหลักการ Demand Driven Human Resource Development ที่ถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นค่ะด้วยเพราะอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุนในไทยเป็นอุตสาหกรรมใหม่เทคโนโลยีขั้นสูงขณะที่บุคลากรในประเทศสร้างไม่ทันนะคะในบางภาควิชาเนี่ยไม่เพียงพอเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของนักลงทุนกับการถามหาบุคลากรว่าเพียงพอหรือไม่เป้าหมายชัดเจนว่าการพัฒนาคนขึ้นมานั้นก็เพื่อปิดช่องโหว่ตรงนี้ด้วยการเพิ่มทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานสามารถทำงานได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่สร้างบุคลากรตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายและเมื่อทุกอย่างมีครบเนี่ยนะคะก็จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนจากทั่วโลกเนี่ยค่ะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสถาบันการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งนี้ได้รับรองการเป็นสถาบันฝึกอบรมในช่างภาคพื้นดินจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ Civil Aviation Authority of Thailand นะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์เครือข่ายการพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมอากาศยานภายใต้แนวทาง EC Model Type Aที่เมื่อผลิตบุคลากรพร้อมใช้เอกชนจะร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน 100% แล้วก็รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการค่ะนอกจากนี้นะคะวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก็ได้เน้นสร้างบุคลากรสายเทคนิคในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นอุตสาหกรรมอากาศยานโลจิสติกและธุรกิจการบินเตรียมความพร้อมในการเป็นช่างเทคนิคและช่างซ่อมบำรุงอากาศยานที่มีทักษะสูงเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินและการซ่อมบำรุงอากาศยานที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จากการลงทุนของการบินไทยในพื้นที่210ไร่คาดว่าการเซ็นสัญญาเช่าที่จะมีขึ้นในเดือนมกราคมนี้นะคะในขณะที่บุคลากรด้านการบินสาขาช่างอากาศยานสามารถสร้างได้28คนต่อปีสาขาธุรกิจการบิน20คนต่อปีและสาขาผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน20คนต่อปีและที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบก็ได้ผลิตบุคลากรโดยเฉพาะในสาขาอากาศยานแล้วรวม143คนค่ะในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูงยุคใหม่หรือ Tourism Innovation Lab มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรด้านการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

0: ในระยะเร่งด่วนด้วยการฝึกอบรมระยะสั้นช็อตคอร์สรัฐเอกชนนั้นช่วยกันสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50-50 ค่ะทางด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา11มัธยมสาธิตพัทยาที่นี่เนี่ยนะคะนับเป็นต้นแบบที่ดีกับการวางรากฐานไว้ตั้งแต่ระดับนักเรียนด้วยการทดลองใช้หลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์ผ่านการลงมือทำจริงสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองพัทยาให้ก้าวสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกโดยกองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก็ให้การสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์25รายการเพื่อใช้ในการผลิตคอนเทนต์ดิจิทัลนะคะอย่างเช่นการส่งเสริมการท่องเที่ยว EC รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากเมืองพัทยาร่วมสมทบงบประมาณเพื่อเยาวชนนั้นได้ใช้ห้องปฏิบัติการสตูดิโอในการเรียนรู้และผลิตผลงานดิจิทัลคอนเทนต์อย่างมืออาชีพทั้งการเขียนบทการกำกับการถ่ายภาพและการตัดต่อก็คาดว่าในภาพของการลงทุนนะคะในภาพรวมวันนี้แน่นอนว่ายังคงมีการลงทุนมากซึ่งชัดเจนจากตัวเลขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งในการประชุมบอร์ด EC ในช่วงที่ผ่านมาก็จะนำ6บริษัทค่ะที่ขอสิทธิประโยชน์เข้ามาให้บอร์ดอนุมัติตรงนี้ก็จะทำให้เห็นว่ามีการลงทุนต่อเนื่องนะคะไปจนถึงปีหน้านอกจากโครงการ MRO ที่จะเริ่มขยับแล้วเนี่ยนะคะโครงการเมืองการบินอู่ตะเภาเมืองการบินภาคตะวันออกวันนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องสิทธิประโยชน์กับผู้ชนะการประมูลบริษัทอู่ตะเภาอินเตอร์เนชั่นแนลเอวิเอชั่นจำกัดรวมถึงแผนให้เมืองการบินนั้นสามารถเริ่มโครงการได้เลยโดยไม่รอรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินค่ะดังนั้นทางผู้พัฒนาโครงการก็จำเป็นต้องเริ่มทำการศึกษาการปรับลดขนาดของโครงการอาคารผู้โดยสารลงนะคะเนื่องจากเดิมมีการศึกษาและมองว่าตัวเลขรองรับที่60ล้านคนต่อปีซึ่งประมาณการที่ทำไว้เดิมเนี่ยน่าจะเกินสถานการณ์ปัจจุบันไปมากค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมกะโปรเจกต์การพัฒนาบุคลากรสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC ภายใต้รูปแบบ EC model เมื่อพิจารณาดูแล้วก็ถือว่ามีความคืบหน้าที่น่าพอใจอยู่ไม่น้อยค่ะโดยมีการผลิตบุคลากรแล้วกว่า 118,691 คนในปี2518แล้วก็สามารถผลิตบุคลากรได้เพิ่มอีกนะคะ 24,377 คนค่ะ
1: ข้อดีที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
2: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม่
1: ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตที่เห็นกันชัดๆของโครงการ EEC ก็คงเป็นเรื่องการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกส่งผลดีไม่เพียงแต่ในพื้นที่ EEC เท่านั้นแต่ยังกระจายไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
2: และภาพรวมของประเทศไทยที่เศรษฐกิจไทยมีโอกาสขยายตัวจากการลงทุนใหม
1: ่ๆการเข้ามาของนักลงทุนต่างประเทศที่จะยืดหยุ่นเรื่องมีทักษะความสามารถความเชี่ยวชาญที่จะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับโน้ตเฮาใหม่ๆเข้าสู่ประเทศเป็นการเชื่อมโลกให้ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนด้วยขีดความสามารถที่ทันสมัยได้อย่างยั่งยืน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์
0: ท่านผู้ฟังคะความคืบหน้าของ EC ในครั้งนี้นะคะมีเรื่องที่ครม.เห็นชอบศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ชั้นเลิศบูรพาทิพย์ม.บูรพาค่ะวงเงิน 5,374 ล้านบาทนะคะยกระดับ EC สู่ Medical Hub ภาคตะวันออกเรื่องนี้เนี่ยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะบอกว่าคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเห็นชอบโครงการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ชั้นเลิศบูรพาทิพย์มหาวิทยาลัยบูรพา วงเงินรวม 5,374.85 ล้านบาทค่ะระยะเวลาดำเนินการ6ปีนะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ไปถึง2575เพื่อ

0: ยกระดับศักยภาพบริการทางการแพทย์การผลิตบุคลากรและนวัตกรรมสุขภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ค่ะโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับตติยภูมิรองรับผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนเพิ่มขีดความสามารถการรักษาเฉพาะทางและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจรของพื้นที่ EC ซึ่งมีประชากรมีแรงงานและก็ชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะและสาระสำคัญของโครงการเนี่ยนะคะประกอบด้วยการก่อสร้างอาคารใหม่3อาคารปรับปรุงอาคารเดิม1อาคารได้แก่อาคารศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการทางการแพทย์อาคารสนับสนุนทางการแพทย์อาคารอเนกประสงค์และการปรับปรุงอาคารศรีนครินทร์เพื่อรองรับบริการผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องประชุมหอพักนิสิตและพื้นที่สนับสนุนการเรียนรู้ซึ่งโครงการจะช่วยเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาไปสู่โรงพยาบาลขนาด500เตียงค่ะและต่อยอดสู่800เตียงในอนาคตนะคะพร้อมกับรองรับการเพิ่มจำนวนนิสิตแพทย์การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางแพทย์ประจำบ้านและบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่จำเป็นต่อพื้นที่นอกจากนี้นะคะโครงการนี้ก็ยังมุ่งสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมทางการแพทย์เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลภาคอุตสาหกรรมและสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางคลินิกเทคโนโลยีสุขภาพและบริการการแพทย์เฉพาะทางให้ตอบโจทย์ทั้งประชาชนในพื้นที่และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศโครงการนี้คือการลงทุนเพื่ออนาคตของระบบสุขภาพภาคตะวันออกไม่เพียงเพิ่มเตียงนะคะเพิ่มอาคารหรือเพิ่มเครื่องมือแพทย์แต่คือการสร้างศูนย์กลางแพทย์การเรียนรู้และนวัตกรรมที่จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ EC เข้าถึงบริการคุณภาพสูงได้ใกล้บ้านมากขึ้นค่ะ
1: ว้าวว้าวเสียงรถไฟวิ่งไปหรือท้ายคลื่นเครง
2: ยังจะร้องเพลงนี้อีกหรอยุคนี้เขาต้องร้องเพลงรถไฟแบบความเร็วสูงกันละจ้า
1: แหมก็เธออยู่ในพื้นที่ EEC นะสิ
2: แน่นอนที่สุดเพราะ EEC ส่งเสริมการลงทุนยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโลจิสติกในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยอง
1: ทั้งถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงสนามบินอุตภาวอีกเป็นศูนย์รวมความทันสมัยเลยนะเนี่ย
2: EEC วันนี้จึงน่าจับตามองประเทศไทยจะกลับมาคึกคักเป็นศูนย์กลางธุรกิจสำคัญแห่งเอเชีย
0: ท่านผู้ฟังคะรายการ EEC Insight วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการ EEC Insight ได้ใหม่นะคะวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะกับรายการ EC Insight ทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบูรพาวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยชาติปรากฏสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
3: นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วพร้อมเริ่มภารกิจแรกหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วเมื่อเวลา 7:55 นาทีตามเวลาท้องถิ่นฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงโดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มีการพบหารือกับผู้อำนวยการขบวนการพลังงานระหว่างประเทศส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศรวมทั้งการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อต่อยอดความร่วมมือผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกส่วนวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีรวมพบปะชุมชนไทยและวัดพุทธนานาชาติจากนั้นจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารผลิตมาขวัญแสนสุขรายงาน
3: ประเทศไทยยกระดับคุมเข้มโรคอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาพร้อมนำมาตรการกฎหมายกรณีสายการบินนำพาผู้เดินทางที่มีอาการเสี่ยงเข้าประเทศจนเกิดการระบาดต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมด
5: แพทย์หญิงจูนรายวงสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โรคอีโบลาว่าประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยหรือผู้สงสัยในประเทศและสามารถเฝ้าระวังควบคุมผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงได้ดีโดยอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีการระบาดต่อเนื่องในโซนแอฟริกามาตั้งแต่ปี2557แต่ที่องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเนื่องจากพบการระบาดของสายพันธุ์บันดิบุเกียวที่ยังไม่มียารักษาและวัคซีนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย254รายและเสียชีวิตแล้วกว่า160รายแต่ยังไม่เข้าขั้นการแพร่ระบาดทั่วโลกเหมือนกับโควิด-19 แต่ไทยได้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยประกาศเขตติดโรคให้อีโบลาซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการคัดกรองเข้มที่สนามบินโรงพยาบาลและเตรียมห้องปฏิบัติการรองรับการตรวจหาเชื้อทางนี้ได้นำมาตรการทางกฎหมายหากสายการบินพาผู้เดินทางที่มีอาการหรือผู้ที่เดินทางเสี่ยงเข้ามาประเทศไทยแล้วมีการระบาดในประเทศต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการควบคุมโรคทั้งหมดส่วนคนทั่วไปที่มีการรับเชื้อมาแล้วอย่างฝ่าฝืนมาตรา42จะมีโทษปรับหรือจำคุกและอาจเพิ่มมาตรการรองรับอีกในอนาคตนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: ประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมคืนคนดีสู่ชุมชน
6: นายสพลตารำประธานรัฐสภาเตรียมลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาสและจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูและมอบฝันกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ประจำปี2569ที่ตำบลเมืองแพกอำเภอลำปลายมาสและร่วมพิธีออกค่ายบำบัดผู้ติดยาเสพติดเพื่อส่งต่อกำลังใจให้ผู้ก้าวผ่านวิกฤตเตรียมความพร้อมกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนวันที่25พฤษภาคมจะเป็นประธานเปิดอาคารรวมใจรักศรัทธามินิธัญญารักษ์ที่โรงพยาบาลลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมเยี่ยมชมติดตามระบบการดำเนินงานบำบัดและฟื้นฟูวาสนาตระเกตรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Mir
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: เดียวได้เงินจริงๆเหรอ
1: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
1: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย2น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น3กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน

0: แลกเปลี่ยนความคิดและวิธีการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเม้ามอยถกปัญหาชีวิตของวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นใน The Ordinary's Podcast สวัสดีค่ะข้าวสวยนะคะรัตินันท์วุฒิพันธชัยปกติแล้วนะคะเพื่อนๆที่ข้าวสวยชวนมาพูดคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเด็กสายวิทย์ซะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเด็กวิศวะเยอะสักนิดนึงแต่วันนี้นะคะเราจะชวนเพื่อนสายอาร์ตมาคุยกันบ้างค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคือโบค่ะโบเรียนจบปริญญาโทนะคะด้านกราฟิกดีไซน์จาก UCA หรือว่า University for the Creative Arts นะคะที่ประเทศอังกฤษแล้วก็มีพื้นฐานปริญญาตรีด้านสื่อนะคะจากคณะวารสารศาสตร์ภาคอินเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงทำให้โบเนี่ยมีความสนใจในการสื่อสารประเด็นสังคมค่ะเราเลยจะชวนโบมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโปรเจกต์จบของโบนะคะตอนปริญญาโทหรือที่เรียกกันว่า dissertationdissertation ของโบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์แล้วก็การแต่งตัวค่ะเรื่องของแบรนด์และการแต่งตัวเนี่ยเป็นประเด็นสังคมได้ยังไงแล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้โบสนใจในเรื่องนี้คืออะไรเราลองไปฟังแนวคิดแล้วก็เรื่องราวของโบกันเลยค่ะอยากให้โบเล่าให้ฟังหน่อยว่าโบเป็นใครแล้วก็เรียนอะไรมาบ้าง
1: คือตั้งแต่ปริญญาตรีอ่ะโบเรียนวารสารธรรมศาสตร์ค่ะที่เรียนอันเนี้ยก็เพราะว่าแบบตอนนั้นรู้สึกว่าเหนื่อยกับระบบการเรียนมาเยอะรู้สึกว่าเฮ้ยคณะนี้มันน่าจะง่ายสำหรับเราหรือเปล่าเราก็เลยแบบโอเคเอาเนี้ยแหละไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วพอเรียนไปอ่ะคือด้วยภาคอินเตอร์เนี่ยมันจะเรียนแบบไม่ได้เจาะลึกเหมือนภาคไทย มันจะไม่ได้เลือกสาขาเหมือนแบบเฮ้ยคุณไปเรียนสื่อไปเรียนหนังสือพิมพ์นะหรือไปเรียนแบบโทรทัศน์คือจะเรียนหมดทุกอย่างแต่ว่ามันเป็นแบบแค่เบื้องต้นของทุกๆอย่างอ่ะมันเรียนแค่แบบพื้นผิวของทุกอย่างก็มารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันแบบเราไม่มี hard skill เลยอ่ะทีเนี้ยพอเราไม่มี hard skill แล้วรู้สึกว่านี่เราไปเรียนต่อโทที่แบบเลือก hard skill มาอย่างนึงตอนนั้นก็เลยมองว่าเรียนกราฟิกดีไซน์ดีไหมเพราะโบรู้สึกว่ากราฟิกดีไซน์เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเหมือนมันสร้างอะไรมาอย่างนึงเป็นผลงานแล้วโบรู้สึกว่าเฮ้ยเราคงภูมิใจแหละถ้าเราทำออกมาแล้วแบบ
2: ชิ้น
1: เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วแบบอาจจะมีคนไปใช้ต่อหรืออาจจะสร้างประโยชน์ให้กับในสังคมแหละมั้ง
2: เอ้ยแล้วตอนปอตีมันมีเรียนเรื่องกราฟิกดีไซน์เหรอทำไมถึงแยกไปทางนั้น
1: ตอนปอตีอ่ะไม่มีกราฟิกดีไซน์เพราะว่ากราฟิกดีไซน์มันค่อนข้างเจาะลึกมันเป็นวิชาที่แบบคุณต้องทำเป็นนะอะไรเงี้ยต้องเปิดโปรแกรมเฉพาะเป็นตอนนั้นก็เลยทำให้ตัดสินใจไปเรียนโทในด้านนี
2: ้จากศูนย์เลยอ๋อ
1: ใช่จากศูนย์แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะทุกคนก็บอกว่าถ้าเรียนโทมันไม่ต้องเรียนกราฟิกดีไซน์ก็ได้คือตอนเนี้ยคุณเปิด YouTube เปิดอะไรเงี้ยคือมันก็มีคอร์สที่แบบ
2: ก็ทำได้
1: คือเหมือนแบบคุณจะเซอร์ติฟิเคทที่จบโทกราฟิกดีไซน์ทำไมแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้พร้อมที่จะทำงานอยากหาประสบการณ์คือไม่ได้มองแค่การเรียนโทคือแบบไปเอาใบโทกลับมาแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเรียนโทมันคือเปิดโลกอย่างนึงเลยนะมันคือแบบเราไปใช้ชีวิตคนเดียวใช่ป่ะเราไปเจอบุคคลเชื้อชาติที่เราไม่เคยเจ
2: อ
1: ไปอยู่อีกทวีปนึงที่แบบไม่ได้เป็นเอเชียอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยวัฒนธรรมที่นู่นนิสัยเขาเป็นยังไงคือด้วยเป็นคนที่แบบโอเพนอยู่แล้วก็อยากรู้แบบหลายๆอย่างอะโบไม่ได้แบบปิดกั้นว่าแบบเราอยากอยู่แค่ที่บ้านคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็เกิดมาแล้วก็ไปให้หมดลองดูอะไรเงี้ย
2: แล้วเป็นไงบ้างไปเรียนที่นู่นได้ความโอเพนดังหวังไหม
1: คือได้ความโอเพนตรงเนี้ยมันไม่ได้ได้ความโอเพนมาจากแบบแค่ที่เรียนค่ะคือเราสามารถหาความโอเพนหาเขาเจอใหม่ๆได้ทุกที่โอเคที่มหาลัยอาจจะเป็นแบบความรู้หลักนั่นแหละแต่ว่าตอนที่รู้สึกว่าตัวเองแบบเฮ้ยรับรู้ว่าแบบมันมีวัฒนธรรมแบบนี้มันมีมายด์เซตแบบนี้คือตอนที่เราได้ใช้ชีวิตจริงๆไปอยู่กับเพื่อนออกไปข้างนอกไปเดินห้างไปนั่งในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบสามารถสังเกต
2: พฤติกรรม
1: ทุกอย่างได้จากทุกที่อย่างที่บอกไงว่าแบบไปเรียนโทมันไม่ใช่แค่แบบไปเอาใบโททีเนี้ยตอนนั้นอะมันจะมีแบบการทำ dissertation ตรงเนี้ยคือเหมือนแบบเป็นโปรเจกต์จบของปริญญาโทใช่ทุกคนต้องทำทีเนี้ยเขาก็อยากให้เด็กทุกคนอะไปรีเสิร์ชมาแบบเยอะๆคือการเรียนโทเนี่ยเขาจะเน้นรีเสิร์ชเขาจะไม่เน้นแบบว่าทำงานอาร์ตเวิร์กเราส่งคือเหมือนเขาจะให้เราถอยไปมองชีวิตว่าตัวเราเองอ่ะสนใจอะไรบ้างในชีวิตมองกว้างๆไปก่อนเลยพอเราสนใจเรื่องไหนอ่ะซูเปอร์วิเซอร์จะเป็นคนเนโรให้มันเล็กลงให้เขาจะโยนคำถามมากว้างมากเช่นแบบปกติชอบอะไรอ่ะวันๆคิดดูอะไรพอเขาจับเราได้แล้วว่าเราเป็นอย่างนี้สนใจเรื่องแบบเอ้ยสังคมก็มาได้ทำอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มแบบ เอ้ยลองดูเรื่องนี้ดูไหมก็น่าสนใจเขาก็จะค่อยๆเชฟเราให้แบบมีท็อปปิกที่จะมาทำได้อะไรเงี้ยตอนนั้นโบก็ยังอินเรื่องสื่อไงว่าแบบเฮ้ยทำอันนี้แล้วมันอิมแพกให้คนเป็นไมเซ็ตคืออย่างตอนตีสินฟอร์ตีทำพวกเรื่องแบบรณรงค์ให้แบบไม่เหยียดเพศที่3เป็นการถ่ายรูปคนที่เป็นเพศที่3ที่ประสบความสำเร็จคือโบรู้สึกว่าถ้าเราทำออกมามันอาจจะไม่ได้อิมแพกแบบโหคนเปลี่ยนไมเซ็ตทันทีแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่างน้อยมันก็ไปสื่อสารกับคนแล้วเรากำลังบอกเขาอยู
3: ่
1: เขาจะรับฟังหรือไม่รับฟังแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ได้พูดสิ่งที่เราอยากพูดแล้วทีเนี้ยอ่ะกลับมาตอนปอโทเขาก็เลยบอกว่างั้นไป observe มาว่าแบบปัญหาสังคมในตอนเนี้ยคิดว่าเรื่องไหนน่าสนใจทีเนี้ยโบก็นั่งนึกย้อนไปว่าแบบเอ้ยเรื่องใหญ่ๆที่โบสังเกตเห็นในอังกฤษกับไทยนะคือแบบพวกแบบ brand obsession คือเขาไม่ได้มีว่าแบบเราต้องซื้อ high end brand เพื่อไปเข้าสังคม
3: ไม่ต้องดำเนินที่จะต้องใช้ของแบรนด์เนมเพื่อจะได้มีตัวตนในสังคม
1: ที่โบสังเกตโบแค่มองว่าในเอเชียเนี่ยอาจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันคือเคยเจอคนนึงเขาก็เหมือนกับว่าแบบเขาอะไม่มีเงินที่จะแบบ afford สิ่งที่จำเป็นก่อนคือคนเรามันต้องซื้อของจำเป็นก่อนที่ถึงจะไม่จำเป็นใช่ไหมจากคนเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าแบบไม่ได้เก็บเงินเพื่อแบบสิ่งจำเป็นอะแต่มันกล้าแปลกใจตรงที่ว่าเขาอะสามารถอดข้าวเพื่อที่จะเอาเงินนั้นอะไปซื้อแบรนด์เนมแล้วสิ่งที่โบมองว่ามันน่าเสียใจอะคือพอซื้อแบรนด์เนมแล้วโบถามเขาว่าทำไมเขาก็เหมือนกับว่าเฮ้ยก็เราอยากเข้าสังคมให้ได้อะมันเลยน่าเศร้าตรงที่ว่าข้อหนึ่งการเข้าสังคมคุณต้องมีเงินหร
3: อ
1: ข้อสองสังคมนั้นที่เขาอยากเข้าอ่ะมันเป็นmindsetที่แปลกทำไมถึงอยากเข้า
3: แล้วมันอยากเข้าโดยการที่สิ่งที่บ่งบอกว่าเข้าได้ไม่ได้คือพวกวัตถุแบรนด์
1: ใช่มันคือ material มันคือ mass consumptionซึ่งความเป็นจริงแล้วคนเรามันก็ไม่ได้รู้กันหรอกนะมันคือ คุณเกิดมาเป็นคนก็ต้องรู้ที่คน
3: อ
1: ่ะทีเนี้ยไอ้เรื่องเนี้ยมันเลยโบเลยเห็นว่ามันต่างมากเลยเอเชียมันจะออฟเซตเรื่องนี้ได้เยอะกว่าคือจากที่โบสังเกตอ่ะคนรอบตัวจะพูดแต่เรื่องมันได้เยอะกว่าคนที่เป็นยุโรปเป็นคนอังกฤษโอเคโบว่ามันเขามีแต่ส่วนมากอ่ะจะไม่
3: ม
1: ีทีเนี้ยก็เลยเอาเรื่องแบรนด์ออฟเซชันเนี้ยไปเสนอทำเป็นดีเซอร์เลยว่าแบบการที่เราจะซื้ออะไรมาใส่อ่ะคือคุณซื้อแบรนด์เนมได้แต่อยากให้คุณ
3: อ
1: ะมีความสุขแล้วพอคุณใส่อะคุณมองกระจกแล้วคุณรู้สึกว่าเนี่ยรีเฟกต์มาเป็นเราสมมติโบซื้อชาแนลมาวันนี้ความสุขก็คือซื้อชาแนลเพราะว่าฉันชอบสไตล์มันฉันใส่แล้วฉันรู้สึกว่าแบบฉันเข้ากับเสื้อสีนี้จังเลยหรือแบบสไตล์นี้สมมติว่าโบเป็นแบบแนวร็อกซื้อแบบชาแนลแบบเฮ้ยมีหมุดมีร็อกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันรีเฟกต์ความเป็นฉันมีความสุขแล้วตรงนี้โบว่าสำหรับโบโอเค
3: มันเป็นความสุขที่ได้สวมใส่ที่เห็นตัวเองผ
1: ่
3: านเสื้อผ้าผ่าน
1: ใช่แต่โบแค่รู้สึกว่ามันจะน่าเศร้าไปหรือเปล่าถ้าซื้อมาเพื่อแค่ว่าฉันมีชาแนลบนเสื้อเพราะวันนี้ฉันจะออกงานแล้วให้คนทักว่าเฮ้ยคุณมีแบรนด์ชาแนลนะคุณแบบเข้าสังคมกับเราได้แล้วนะอะไรเงี้ย
3: เพราะฉะนั้นสรุปว่าหัวข้อที่โบใช้ตอนทำดิเซอร์เนี่ยคือเรื่องของ
1: อยากทำออกมาเป็นบุ๊กเลตอันนึงที่แบบรวมบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่ไม่มีแบรนด์ออฟเซชั่นคือโบก็จะเดินสัมภาษณ์ตามถนนเลยว่าแบบสมมติสัมภาษณ์20คนเราก็จะเก็บมาแบบเป็นบทสัมภาษณ์ถ่ายรูปเขาตอนนั้นก็สนุกในการสัมภาษณ์คนนะก็รู้สึกว่าดีใจที่แบบได้เจอคนที่ mindset เหมือนกัน
3: แล้วทั้ง20คือคนที่ไม่มีแบรนด์ออฟเซชันเลยหรือถามคนที่มีแบรนด์ออฟเซชันด้วย
1: ส่วนมากนะโบจะเลือกถามคนที่แบบแต่งตัวดีแต่ว่าก็ไม่ได้มีโลโก้ไม่ได้มีอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแบบคุณเป็นคนได้แต่ไม่ต้องมีโลโก้ไม่ต้องมีอะไรเลเบลมาบอกว่าแบบนี่ใส่อะไรอยู่นะจริงๆชื่อดิเซอร์มันชื่อแบรนด์ยูแบรนด์ยูในที่นี้มันแปลตรงตัวเลยว่าแบบมันไม่ใช่แบรนด์ชาแนลไม่ใช่แบรนด์วาเลนติโน่หรืออะไรคือคุณใส่วาเลนติโน่ได้คุณใส่ชาแนลได้แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเปิดตู้เสื้อผ้ามาแล้วแบบทั้งหมดเนี่ยที่เราซื้อมันก็คือเราอ่ะ
3: คือสไตล์เรา
1: ใช่เราซื้อสไตล์เราเราซื้อความเป็นเราโบอยากให้คนอ่ะมีความสุขกับตรงนี้มากกว่าที่จะไปซื้อเพราะแบรนด์
3: ผ้ามันออกมาเป็นยังไงผลของดิเซอร์มันเป็นยังไง
1: ผลของดิเซอร์พอโบเลือกคนที่แต่งตัวดีแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่มีโลโก้10กว่าคนแล้วก็จะตอบแบบค่อนข้างซัพพอร์ตดิสเซอร์เทชันนี
3: ้
1: ที่เหลืออาจจะตอบกลางๆว่าแบบเงินของเขาก็เรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ย
3: เราได้คุยกับคนฝั่งแบรนด์ออฟเซตด้วยไหม
1: เคยคุยนะแต่ว่าจะไม่ค่อยได้เจอจากคนอังกฤษหรือคนยุโรปส่วนมากคนที่เป็นแบรนด์ออฟเซตเนี่ยจะเป็นเอเชียเขาก็จะบอกว่าแบบก็ ภาพลักษณ์เราต้องเป็นอย่างนี้ก็เราเกิดมาคนรอบตัวเราเป็นอย่างนี้คือโบไม่ได้รู้สึกว่าแบบโบต้องเกลียดเขาหรืออะไรแต่โบเข้าใจแล้วว่าก็เขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวเขาเกิดมาแบบล้อมรอบเรื่องแบบนี้แล้วอะถ้าเขาคิดอย่างนี้เราก็ไม่ได้แบบไปด่าเขาอะไรนี้เราก็ทำเข้าใจเขาแหละว่าอย่างนี้แต่เราก็แค่แบบคิดในใจว่าอ๋อเออถ้าเป็นโบโบก็คงแบบไม่ได้อย่างนั้นขนาดนั้นอะไรเงี้ย
2: ดีไซน์เนี่ยมันเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ยังไงนะ
1: จริงๆอะกราฟิกดีไซน์มันเกี่ยวได้ทุกอย่างแหละเพราะกราฟิกดีไซน์มันเป็นแค่งานอาร์ตอย่างหนึ่งถ้าเราเอางานอาร์ตมารวมกับคอนเซ็ปต์ในหัวงานกราฟิกดีไซน์อาจจะเป็นแค่ช่องทางหนึ่งที่เราไว้เล่าเรื่องด้วยการเรียนที่นู่นเขาก็อยากจะแบบไม่ได้อยากให้คำว่ากราฟิกดีไซน์มันลิมิตอะแบบไอ้ถ้างานไม่ใช่กราฟิกดีไซน์คุณควรเปลี่ยนคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่อะเขามองว่าถ้าคอนเซ็ปต์มันดีแล้วอะการทำงานกราฟิกดีไซน์เยอะแค่ไหนไม่ใช่ปัญหามันเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่เราใช้เล่า
2: สื่อสารไอเดีย
1: ใช
2: ่พอผลลัพธ์ออกมาทำดีเซอร์เสร็จรู้สึกไงมันได้อิมแพคอย่างที่เราอยากจะได้ไหม
1: คือโบไม่ได้คาดว่าแบบเฮ้ยถ้าโบไม่อิมแพคโบจะต้องแบบเสียใจหรืออะไรหรือว่าเราจะต้องมานั่งแทร็กว่าแบบมีกี่คนเราที่มาดูแต่ว่าโบแค่คิดว่าเราทำในหน้าที่เราไม่ได้แคร์ว่าคนฟังเยอะหรือฟังน้อยถ้าวันนึงมีคนคิดตรงกันหรือมาได้ฟังหรือมาได้อ่านได้ดูมันก็โอเคแล้วนะมันก็ความสุขอย่างนึงซึ่งบางทีถ้า expect ไว้เยอะสูงก็บางทีอาจจะเป็นทุกข์แทนก็ได้
2: แล้วเรื่องสไตล์ของโบเองเป็นไงบ้าง
1: ถ้าแฟชั่นก็อย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าโบอ่ะไม่ซื้อแบรนด์เลยแต่ว่าก็จะบอกตัวเองที่เล่าเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยโบต้องซื้อเพราะโบชอบมันนะตอนที่ทำดีเซอร์อาจารย์ก็ถามมานะมันอาจจะเป็นคำถามที่ตลกอะแต่เขาก็ถามมานะว่าแบบคนเราอะมันต้องมีเสื้อผ้ากี่ตัวกันแน่ในชีวิตมันก็เออว่ะถ้าคนเราแม่งตามแฟชั่นตลอดชีวิตอะแบบรุ่นนี้ออกแล้วรุ่นนี้ออกแล้วแล้วพอรู้สึกว่ามันเหนื่อยอะกับการวิ่งตามแล้วมันไม่สามารถใส่ได้หมดหรอกแบบ อย่างน้อยวันนึงอาจจะต้องขายทิ้งไม่ขายก็เก็บไว้ก็ลบบ้านแล้วพอก็รู้สึกว่าการที่เรามีน้อยอะมันคือการมีมากมันคือเป็นคำวลีที่เขาชอบพูดกันอะ less is more less is a new more อะไรเงี้ยถ้าเราซื้อน้อยซื้อเพราะความสุขจริงซื้อเพราะเป็นเรามีน้อยอ่ะเท่ากับว่าเงินเก็บเรามากขึ้นเราเงินเก็บไปใช้ความจำเป็นมากขึ้นเรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นโบก็ยังเชื่อในความที่แบบ less is a new more อยู
2: ่ในชีวิตของโบอะอาจจะเป็นตอนเด็กหรือตอนโตก็แล้วแต่เคยพยายามทำอะไรบางอย่างเพื่อเข้าสังคมเพื่อแบบได้รับ social validation ไหม
1: โบว่าโบต้องเคยมีการแบบอยากได้ social exception ก็เหมือนแบบวัยรุ่นทั่วไปอ่ะเออเราก็ต้องมีบ้างถ้าตอนเรียนแบบประถมมัธยมตอนนั้นเป็นเทรนนี้เรารู้สึกว่าถ้าเราอยาก fit in อ่ะเราก็ต้องมีสิ่งนี้เช่นแบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเอ้ยแบรนด์นี้ตอนนี้ฮิตอาไปซื้อบ้าง
2: เรื่องแบรนด์ obsession ตัวเองก็เป็นเหรอ
1: ใช่คือณวันนี้ที่พูดอ่ะคือไม่ได้เกลียดหรืออะไรนะเพราะโบเข้าใจไงโบเข้าใจสองฝั่งดีเราเข้าใจฝั่งที่เป็นแบรนด์ obsession เพราะเราก็คือแบบอาจจะมีเคยมีบ้างแต่ไม่ได้แบบเข้มข้น 100% เราก็เข้าใจฝั่งที่ไม่ obsess เพราะตอนนี้โบก็เป็นไม่ obsess ขนาดนั้น
2: มันเกิดขึ้นได้ไงว่าแบบไอ้จุดที่ว่าอยู่ดีๆมาเข้าใจว่า
1: โบว่าจุดที่ทำให้เปลี่ยนให้โบเข้าใจอ่ะคือตอนไปเรียนอังกฤษแหละเพราะโบรู้สึกว่าคนที่นี่อ่ะเขาไม่ได้แคร์คุณเลยเว้ยว่าคุณอ่ะจะใส่อะไรคุณจะใส่ทั้งตัวแบบ7ล้านคุณจะขับแบบโรลส์รอยซ์มาต่อสร้างทางแล้วบอกว่าพ่อคุณเป็นตำรวจที่ใหญ่มากคนที่นู่นเขาไม่ได้สนใจแล้วเขามองว่าเป็นเรื่องที่น่าอายมากที่คุณทำตัวแบบนี้ตอนที่ไม่มีใครสนใจคุณอ่ะเขาไม่ได้สนใจว่าอำนาจเงินทองมันไปแบบขนาดนั้นได้แต่คือโบก็ไม่รู้ไงว่าในประเทศนั้นอ่ะคืออาจจะมียุโรปที่แคร์แต่ว่าจากที่โบเจอ 99% คนรอบตัวเขาไม่ได้แคร์แล้วจากที่สังเกตอ่ะคนที่นู่นอ่ะเขาไม่ได้แบบมาแบบเป็นแก๊งเดียวกันมีเทรนหนึ่งที่อยู่ในช่วงนี
2: ้
1: แล้วทุกคนก็ทำตามเทรนนี้ไม่คือเขาไม่ได้มีเทรนอย่างนั้นแบบชัดเจนคนนี้อยากเป็นนี้คุณเป็นได้เลยคนนี้คิดอย่างนี้ก็เป็นคิดเลยแต่สุดท้ายเรามาเป็นเพื่อนด้วยกันได
2: ้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเหมือนกันเพื่อที่จะเป
1: ็
2: นกลุ่มเดียวกันเป็นตัวของตัวเองก็เป็นกลุ่มเดียวกันได้
1: ใช่คือเขาไม่ได้แคร์ว่าคุณแต่งตัวไม่เหมือนฉันคุณคนละพวกคุณคิดไม่เหมือนฉันคุณคนละพวกเขาค่อนข้างให้เกียรติกันให้สเปซซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีและเปิดใจกว้างมากมันเลยไปรีเฟล็กหลายๆเรื่องไง
2: จากที่ฟังโบพูดมามีความแบบยุโรปดีกว่าเอเชียแย่กว่าอันนี้เราไม่ได้แบบมีอคติกับเอเชียใช่ปะ
1: ไม่โบไม่ได้อยากใช้คำว่าเอเชียแย่หรือยุโรปดีกว่าคืออย่าให้คิดว่าที่ใช้คำว่าเอเชียกับยุโรปอะเอามาเป็นคำเล่าเรื่องดีกว่า
2: อืม
1: คือโบไม่ได้หมายว่าทั้งหมดเอเชียเนี้ยเป็นแบบนี้ที่โบพูดและทั้งหมดที่ยุโรปเป็นอย่างนี้ยุโรปที่เรียกเนี่ยอาจจะมีความเอเชียที่โบเล่
2: า
1: เอเชียที่โบเล่า
2: อาจจะมีความยุโรป
1: ใช่แต่ว่าณตอนนี้ที่เราเล่าเรื่องอะเราเล่าด้วยแบบคนส่วนมาก
2: ที่เจอมา
1: ใช่ทีเนี้ย โบก็จะไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อแก๊งนี้ว่าอะไรดีงั้นใช้เรียกเอเชียไปก่
2: อ
1: นเรียกยุโรปไปก่อนเพื่อแบบให้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ะเพราะไม่งั้นถ้าเรามานั่งแบบ define term กันอยู่อ่ะมันก็จะแบบมันจะไม่จบอ่ะแต่อยากให้รู้นะว่าที่เรียกเอเชียไม่ได้เหมารวมแล้วบอกว่าทุกคนที่เป็นเอเชียมีนิสัยแบบนี
2: ้
1: แต่ตอนเนี้ยแค่ใช้คำเพื่อมาเล่าเรื่อง
2: ไม่ใช่หรอกเราแค่รู้ว่ามันน่าสนใจตอนแรกที่โบเล่าอ่ะแล้วเราไม่ได้ clarify เราสึกว่ามันก็เป็นการแปะป้ายไปแล้วหรือเปล่าคือพอได้ clarify เราก็ชัดว่ามุมมองต่อการใช้คำมันเป็นยังไงแต่ว่าแค่สึกว่าเอ้ยหรือว่าบางทีพอเราไม่ได้ให้ไม่ได้เล่าความตั้งใจเราคืออะไรอ่ะสารเปลี่ยนไปแล้วงั้นอยากให้สรุปหน่อยอยากให้สรุปแง่คิดข้อคิดละกันที่ได้ในการใช้ชีวิตต่วงไปเรียนโทเนี่ยได้แง่มุมแง่คิดอะไรที่แบบเป็นหลักคิด
1: ก็จากที่ไปเรียนโทโบแค่รู้สึกว่าถ้าทุกวันนี้เราไม่มีความสุขหรือว่าเรากำลังทำสิ่งหนึ่งเพื่อคนอื่นอยู่ไม่ได้เพื่อตัวเอง 100% นะถ้ารู้สึกอย่างนั้นขึ้นมาแล้วนิดนึงอ่ะอยากให้แบบให้เราลองหยุดและคิดดูพูดคุยกับตัวเองสักวันสองวันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะจุดประสงค์ในชีวิตเราคืออะไรความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไรบางคนไม่รู้ตัวว่าเราร้องเพลงแล้วมีความสุขบางคนไม่รู้ตัวว่าแบบเราได้เจอเพื่อนหรือไปเที่ยวแล้วเรามีความสุขอ่ะโบก็เลยรู้สึกว่าจริงๆความสุขมันไม่ได้แบบลงแต่เรื่องแบบเงินทอง
2: ๆ
1: ความสุขบางทีอ่ะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงินเลยก็ได้มันจะเกี่ยวกับตัวคนนั้นเพราะแบบเขาได้ทำในสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเขาแล้วเขามีความสุขก็มันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของ dissertation ของโบได้แง่คิดอะไรกันไปบ้างคะประเด็นที่เข้าสวยสนใจนะคะก็คือเรื่องของการต้องการการยอมรับจากสังคมค่ะนอกจากเสื้อผ้าแล้วก็ของแบรนด์เนมแล้วเนี่ยมีอะไรอีกบ้างที่เราทำเพราะต้องการการยอมรับจากสังคมคะบางครั้งนะคะอาจจะเป็นเรื่องของคำพูดนะคะที่เราพยายามใช้ศัพท์เหมือนกันหรือว่าแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันนะคะหรืออาจจะเป็นการกระทำที่เราพยายามทำอะไรเหมือนกันปรับความชอบหรือว่างานอดิเรกให้เหมือนกับคนอื่นนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์บางอย่างที่เราพยายามสร้างขึ้นมาให้เป็นที่สนใจของคนในสังคมนั้นๆ นะคะทางที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวของเราเลยในช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งนะคะเราอาจจะเคยทำอะไรแบบนั้นอยู่บ้างแต่เมื่อเข้าสวยโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้ลองสังเกตแล้วก็เรียนรู้แล้วว่าคนที่มีเสน่ห์น่าคบหาแล้วก็น่าชื่นชมมากที่สุดนะคะคือคนที่เป็นตัวของตัวเองค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ดีเลิศเลอนะคะหรือว่าเก่งไปซะทุกอย่างแต่ว่าเขารู้จักตัวเองยอมรับตัวเองทั้งข้อดีแล้วก็ข้อด้อยนะคะจริงใจกับตัวเองแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆนะคะเขาก็สามารถที่จะดึงดูดเพื่อนฝูงเข้ามาหาตัวเขาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องพยายามปรุงแต่งตัวเองให้เป็นเหมือนคนอื่นแล้วผู้ฟังล่ะคะได้แง่คิดหรือมุมมองอะไรกันไปบ้างสามารถแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้เอพิโซดนี้กันได้เลยนะคะติดตามฟัง The Ordinary's Podcast ตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ทาง YouTube Spotify Apple Podcast Podbean แล้วก็ Castbox นะคะหากชื่นชอบเนื้อหาที่เราคุยกันในพอดแคสต์นี้ก็สามารถที่จะแชร์โพสต์แล้วก็กด subscribe page Facebook The Ordinary's Podcast และกด subscribe YouTube channel The Ordinary's Podcast กันได้เลยค่ะหวังว่าผู้ฟังจะได้แง่คิดจากแขกรับเชิญคนธรรมดาของเราในวันนี้ไปลองปรับใช้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆกันดูนะคะสำหรับวันนี้ The Ordinary's Podcast

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเห็นเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตำรวจนครบาลถอดบทเรียนอุบัติเหตุจุดตัดรถไฟสั่งการตำรวจคุมเข้ม71จุดด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญ
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือผบช.น.เปิดเผยว่าที่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟในทุกระยะโดยตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามปัจจุบันยังมีประชาชนบางส่วนไม่เกรงกลัวกฎหมายจึงจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมายรวมถึงตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟทั้ง71จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งพบจุดเสี่ยง19จุดโดยจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลจุดเสี่ยงและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันอย่างใกล้ชิดเร่งสำรวจและปรับปรุงสัญญาณเตือนกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆให้พร้อมใช้งานรวมถึงวางแผนนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการจุดตัดทางรถไฟในระยะยาวด้านนายอุดมเหมาเพชรวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าการรถไฟจะเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยโดยเพิ่มเจ้าหน้าที่ประจำจุดกั้นรถไฟในพื้นที่เสี่ยงเร่งศึกษาการติดตั้งเครื่องกั้นทางรถไฟแบบปิดครบทั้ง4ด้านในจุดเสี่ยงสำคัญพร้อมตรวจสารเสพติดพนักงานการรถไฟเพิ่มเติมหลังเกิดเหตุพบพนักงานบางรายมีผลตรวจปัสสาวะผิดปกติด้วยดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงยกระดับมาตรการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้น3ด้านมุ่งส่งเสริมการจำกัดพื้นที่กำจัดออกจากระบบนิเวศและส่งเสริมนำไปแปรรูปสร้างมูลค่า นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำให้กรมประมงเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินเรื่องปลาหมอคางดำโดยกำหนดมาตรการหลัก3ด้านได้แก่การจำกัดพื้นที่แพร่ระบาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการเร่งกำจัดปลาหมอคางดำและการนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุดสั่งการให้ทุกพื้นที่ดำเนินการทันทีและต่อเนื่องโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งทั้งนี้ที่ผ่านมากรมประมงได้ส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งปลาแดดเดียวน้ำปลาและปลาร้ารวมถึงการผลิตน้ำหมักชีวภาพซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากเกษตรกรในหลายจังหวัดเป็นเครื่องยืนยันว่าปลาหมอคางดำสามารถบริโภคได้ตามปกติรสชาติไม่แตกต่างจากปลานิลโดยรัฐบาลต้องการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดพร้อมสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่กันไปเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสระบุไทยพร้อมยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศฝรั่งเศสเพื่อแสวงหาโอกาสร่วมกันในภาวะที่โลกแบ่งขั้ว
11: นายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการดำเนินนโยบายการพูดเชิงรุกในช่วงที่ภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและมีขั้วอำนาจหลายขั้วว่าจะต้องทำความเข้าใจกับบริบทดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสให้ประเทศไทยในการแสภาวะยุคที่โลกแบ่งขั้วโดยเฉพาะการร่วมมือกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในบทบาทเดียวกับไทยที่ไม่ต้องการเลือกข้างในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งการเยือนฝรั่งเศสของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีบางส่วนในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมต่อฝรั่งเศสว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญไม่ใช่ผู้ตามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตโดยเฉพาะในขณะนี้ฝรั่งเศสอยู่ในช่วงเปิดกว้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการแสวงหาพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งไทยมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรที่ไว้ใจและพึ่งพาได้และฝรั่งเศสก็เห็นถึงความจริงใจในนโยบายการต่างประเทศของไทยที่ไม่เคยหักหลังใครรวมถึงความสัมพันธ์ของไทยและฝรั่งเศสก็ดำเนินมายาวนานถึง340ปีและในปีนี้จะเป็นปีที่170ของการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตไทยฝรั่งเศสอีกด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอเกียนซาอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอปากพนังอำเภอท่าสาราอำเภอขนอมอำเภอถ้ำพนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอบางขันอำเภอชะอวดอำเภอหัวไซอำเภอเชียนใหญ่อำเภอร่อนพิบูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอนาบอนอำเภอทุ่งสงอำเภอพระพรหมอำเภอพิปูนอำเภอนพิตามอำเภอพรหมคีรีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอตะนาอำเภอเทพาอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางและหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมจังหวัดตรังอำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศด้วยการเดินเรือประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 16:00 น.วันนี้มรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอใ ให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
4: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
5: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
6: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
7: หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
8: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
9: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรม

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยโดยผมบุญมาสีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย4เสาหลักความมั่นคงไปบูรณาการความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบผนึกกำลังทั้งมหาดไทยและตำรวจเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปนั่นแหละครับในการขับเครื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569โดยย้ำแหละครับว่าปัจจุบันสถานการณ์ด้านความมั่นคงนั้นมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็มีนโยบายในการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศนะครับให้ปราศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากภายในประเทศหรือนอกประเทศกระทรวงมหาดไทยเองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอดจนกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานความมั่นคงถือว่าหน่วยงานเหล่านี้เป็น4เสาหลักแล้วครับในการรักษาความมั่นคงภายในประเทศจึงขอมอบแนวทางในการดำเนินการด้านความมั่นคงเพื่อให้ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานและทุกสังกัดได้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพดังต่อไปนี้ครับในมิติที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องมิติด้านการป้องกันโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอให้ทั้งสองฝ่ายทำงานในลักษณะที่เรียกว่าทีมจังหวัดอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลและวางแผนเชิงรุกอย่างต่อเนื่องโดยสามารถที่จะใช้กลไกในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนครับในด้านที่2นั้นเป็นเรื่องมิติด้านการปราบปรามก็ขอให้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศการกระทำความผิดทุกรูปแบบก็ให้สอบสวนสืบสวนขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายรายใหญ่ๆกันด้วยแล้วให้เร่งดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังด้วยครับในด้านที่3ครับเป็นมิติในด้านการช่วยเหลือเยียวยาดูแลประชาชนครับโดยกระทรวงมหาดไทยก็มีกลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่ในการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดให้กับประชาชนเลยครับโดยสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมและตรวจสอบได้ด้วยก็ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆได้นำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการนี้ด้วยการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมและถือเป็นการดำเนินการเชิงรุกจับมือดำเนินการได้ทันทีทันใดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่อีกภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีครับซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อหารือผู้นำทุกภาคส่วนพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจพลังงานดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีกำหนดการเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569โดยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้โอกาสการเยือนในครั้งนี้แหละครับไปพบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนด้วยกันซึ่งก็มีกำหนดการที่จะพบกับนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA เพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีการไปหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปลายปีนี้แหละครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังมีการหารือกับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศสภายใต้สมาคมนายจ้างฝรั่งเศสแล้วยังมีการไปร่วมพบปะเอกชนฝรั่งเศสในสาขาต่างๆพร้อมทั้งได้เข้าร่วมและแลกเปลี่ยนความเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตและก
งสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปกันด้วยพร้อมทั้งพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีส่วนสำคัญแหละครับในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฝรั่งเศสรวมไปถึงภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งก็มีศักยภาพในการสร้างชื่อเสียงและมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ไทยในระดับสากลนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินหน้าพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสร้างความมั่นคงควบคู่กับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อกพต.ลงพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติแล้วครับพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาความมั่นคงการเจรจาความยุติธรรมรวมถึงการยกระดับอัตลักษณ์ของพื้นที่เนื่องจากว่าปัญหาในพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมิติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยครับเพื่อร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันด้วยสำหรับในด้านการพัฒนานั้นสอบต.ได้มีการผลักดันความร่วมมือชายแดนไทยมาเลเซียสู่การเป็นเมืองคู่แฝดรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมชายแดนและสร้างความเข้าใจกับประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลามเพื่อสนับสนุนแนวทางสันติวิธีในเวทีนานาชาติกันด้วยแล้วนอกจากนี้ยังได้หารือกับภาคเอกชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำเลยครับว่าภาคเอกชนคือหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตโดยกระทรวงศึกษาธิการเขาผลักดันกีฬาอีสปอร์ตเข้าสู่โรงเรียนพร้อมจับมือ to be number 1บ่มเพาะทักษะดิจิทัลสู่อาชีพแห่งอนาคตครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมหารือกับคณะทำงานในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและสมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเตรียมผลักดันแล้วล่ะครับเตรียมผลักดันกีฬา e-sport เข้าสู่สถานศึกษาอย่างเป็นระบบระยะแรกนั้นจะนำเข้าสู่ชมรม 2B Number 1ของโรงเรียนเพื่อฝึกฝนและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันส่วนการบรรจุเป็นรายวิชาในหลักสูตรนั้นก็จะอยู่ในแผนระยะถัดไปแล้วครับเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและสมองของเด็กๆต่อยอดสู่อาชีพที่สร้างรายได้ในยุคดิจิทัลและเปลี่ยนจากรูปแบบการเรียนเพื่อจำสู่การเรียนเพื่อคิดโดยให้เทคโนโลยีนั้นเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องการเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ครับโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาเร่งยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ชื่อว่า Thailand Postmart ดันสินค้า SME และ OTOP ของไทยสู่ตลาดโลกครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ถึงการยกระดับศักยภาพองค์กรด้านโลจิสติกส์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้มีการมอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทยนี่แหละครับนำเทคโนโลยีมาต่อยอดแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Postmart ควบคู่ไปกับการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตรเพื่อผลักดันสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME และ OTOP ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศกันด้วยครับ
และนอกจากนี้ยังได้มอบแนวทางให้ไปรษณีย์ไทยเร่งบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่มันรุนแรงและความผันผวนของราคาน้ำมันโดยส่งเสริมให้มีการนำพลังงานสะอาดเข้ามาปรับใช้ในระบบการขนส่งซึ่งไปรษณีย์ไทยก็พร้อมขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบายของกระทรวง DE นี่แหละครับโดยจะเร่งผลักดันแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Thailand Post Mart ให้เป็นกลไกหลักในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพเครือข่ายการขนส่งและก็ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายบุรุษไปรษณีย์ทั่วประเทศในการสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดกันหน่อยก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงสาธารณสุขโดยทางรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าให้ติดตามการระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำว่ายังไม่พบการระบาดในประเทศไทยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกในตอนนี้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่องค์การอนามัยโลกหรือตัวย่อ WHO ได้ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติไปแล้วรัฐบาลไทยเองก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ไปติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันด้วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับโรคอีโบลานี้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงเลยทีเดียวติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยอย่างเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตที่ติดโรคอีโบลานี่แหละครับและก็ไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโรคโควิด-19 นะครับและปัจจุบันนี้ยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคอีโบลานี้ในประเทศไทยครับสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอีโบลาอาจจะคล้ายกับไข้ทั่วไปนี่แหละครับอย่างเช่นมีไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจจะมีเลือดออกผิดปกติกันด้วยหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแล้วล่ะก็โรคอีโบลานี้อาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงแหละครับแต่ว่าด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการที่ชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิดเสียอีกครับซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้กำชับกระทรวงสาธารณสุขแล้วครับบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษาระบบห้องแยกโรคอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคตนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโปรดติดตามข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดกันด้วยหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนกเฟคนิวส์ต่างๆนาอันนี้ก่อนที่จะแชร์ที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลของโรคอีโบลาควรตรวจสอบให้ดีเสียก่อนอย่าให้เกิดการตื่นตระหนกเด็ดขาดครับและพร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอกินร้อนช้อนกลางล้างมือต่างๆเหล่านี้ด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันที่22พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันวรารัตน์ลาวิชัยค่ะควบคุมการผลิตโดยนายนวรัตน์ศรีแก้วเลิศผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่เสรียงและอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภาพแห่งความปลื้มปิติครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแต๋ตำบลป่าแต๋อำเภอแม่เสรียงและราษฎรบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝายกั้นน้ำไปติดตามได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องท้าวเสด็จยาตราที่แม่ฮ่องสอนพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านป่าแต๋และบ้านดงพระราชทานกระแสพระราชดำริถึงความสำคัญของฝายกั้นน้ำเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาณบ้านป่าแต๋ตำบลป่าแต๋อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่โครงการหลวงพัฒนาป่าแต๋และอุปกรณ์การศึกษายาชุดแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สิทธิ์และประทับในปลัมซึ่งชาวไทยภูเขาเชื้อสายละเวะหรือละวะจัดสร้างถวายเพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้จัดพิธีผูกพระหัตถ์สู่พระขวัญตามประเพณีเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินและทรงเยี่ยมราษฎรระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับณบริเวณที่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินทำการตรวจรักษาผู้ป่วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการสร้างสุขาสาธิตและคอกปุ๋ยหมักตลอดจนธนาคารข้าวซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานข้าวสารเพื่อเริ่มกิจการเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2513แล้วทรงพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงเลี้ยงไหมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สิทธิ์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่รองอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ประชาสงเคราะห์บ้านป่าแป๋ผู้แทนกรมวิชาการเกษตรประจำสำนักงานเกษตรภาคเหนือและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1เกี่ยวกับปัญหาการจัดส่งน้ำจากลำห้วยแม่อุมลานมายังหมู่บ้านป่าแป๋และพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมกันพิจารณาจัดสร้างเหมืองส่งน้ำจากช่องลำน้ำระยะใกล้ที่สุดเพื่อการประหยัดทุนทรัพย์และทุนแรงงานซึ่งจำต้องขุดเหมืองส่งน้ำจากประมาณ8กิโลเมตรให้ลดลงเป็นเส้นทางประมาณ3กิโลเมตรจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังบริเวณที่คาดว่าจะสร้างบ่อพักน้ำ แล้วทรงพระดำเนินผ่านบริเวณที่มีการสาธิตการปลูกถั่วเหลืองในนาจำนวน35ไร่ไปยังเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระดำเนินมาสมทบแล้วประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปเวลา 13:55 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงบ้านดงตำบลท่าผาปุ้มอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนณที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกราบบังคมทูลถวายรายงานและกราบบังคมทูลเบิกนายอำเภอแม่ฮ่องสอนและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระดำเนินไปยังโรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลสิริราชในพระราชอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อพระราชทานถุงของขวัญแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์และพระราชทานยาชุดและอุปกรณ์การศึกษาแก่ครูและนักเรียนจากนั้นทรงเยี่ยมชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะและมีพระราชปฏิสันถารเกี่ยวกับทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรลำน้ำลำธารขณะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางมาล่วงหน้าเพื่อทำการตรวจรักษาผู้ป่วยเวลา 14:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประทับเสวยพระกายหารกลางวันณปรมที่จัดถวายและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถสมควรแก่เวลาจึงทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรบริเวณที่ปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่นาและบริเวณพื้นที่นาแบบขั้นบันไดของชาวไทยภูเขาเชื้อสายลุวะในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่หัวหน้าศูนย์วิจัยและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน1ถึงความสำคัญของการสร้างฝ่ายเล็กๆกั้นลำห้วยเพื่อเป็นบ่อขังน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรและบริโภคตลอดปีแล้วเสร็จจึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเพิ่มมูลค่าจากขนแกะสู่ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมตำบลห้วยห้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของชาวปากากะยอภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

0: ห้วยห้อมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ละน้อยให้ช่วยพัฒนาพื้นที่กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เป็นคลังอาหารบนดอยของหมู่บ้านแหล่งผลิตกาแฟที่ขึ้นชื่อของประเทศได้นำผ้าทอขนแกะอุ่นแอร์รับจากห้วยห้อมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านห้วยห้อมในปัจจุบันบ้านไม้สองชั้นเป็นทั้งที่พักอาศัยและศูนย์เรียนรู้ผ้าทอขนแกะศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านห้วยห้อมของมะลิวันนักรบไพรประธานกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่กลุ่มสมาชิกทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายงานการทอผ้าขนแกะให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดพระเนตรหลายครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำและโปรดให้ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอนนำแกะพันธุ์ดีจากต่างประเทศพันบอนกับคอริเดลมาเลี้ยงภายในศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริพัฒนาสายพันธุ์จนได้คุณภาพขนนุ่มช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโอท็อป5ดาวและนวัตกรรมชุมชนที่อาจหาที่ใดเปรียบได้ของผ้าทอขนแกะสินค้าขึ้นทะเบียน GI แห่งท้องถิ่นตามภูมิปัญญาชาวบ้านและกระบวนการทำผ้าทอขนแกะหนึ่งเดียวในประเทศไทย
1: พี่มริวันไปรับเสด็จที่บ้านแม่ฟางพอดีพี่มริวันอยากได้ขนแกะ 2,540 ราชินีก็ซื้อพ่อพันแม่พัน20ตัวที่จีให้ที่แม่บ้านที่นี่เลี้ยงแต่เราก็ไม่มีความสามารถเพราะว่าเราไม่ได้จบด้านปศุสัตว์ค่ะแล้วก็เลยให้ปศุสัตว์ที่พัฒนาปันตอมเป็นคนดูแลให้จนทุกวันนี้
0: ผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อมมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของชาวปะกากะยอบ้านห้วยห้อมลูกๆจะเรียนรู้จากพ่อแม่สอนให้ทอผ้าตั้งแต่เด็กเริ่มจากความคุ้นเคยกลายเป็นประสบการณ์การพัฒนางานทอผ้าขนแกะจนได้รับรางวัลทายาทช่างศิลปะหัตถกรรมปี2563ของศูนย์ศิลปาชีพความภาคภูมิใจของอังคณานักรบไพรต่อยอดสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานบ้านห้วยห้อมสืบทอดการทอผ้าขนแกะมรดกทางภูมิปัญญานี้ไว้จนถึงทุกวันนี
2: ้เป็นพระมหากรุณาของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระราชินีรัชกาลที่9ที่มีความตั้งใจแล้วก็ส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มาเยี่ยมเยียนประชาชนนะคะแล้วก็ยังใส่ใจแล้วก็คอยมาดูแลที่ตั้งศูนย์ศิลปาชีพให้มารับซื้อผ้าให้เรามีรายได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ให้หนูได้สืบทอดจากพ่อแม่แล้วก็คุณตาคุณยายค่ะเป็นรุ่นที่3แล้วก็อยากจะชวนให้ทุกคนที่สนใจที่จะเดินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะให้มาเรียนรู้ที่บ้านห้วยห้อม
0: เรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริยังได้ส่งต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่พาลูกๆมาชมและเรียนรู้กระบวนการทำผ้าทอขนแกะด้วยความสนใจได้รับการพัฒนาฝีมือและรูปแบบจนขึ้นชื่อและได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะได้สานสายใยความห่วงใยและพระมหากรุณาธิคุณไว้ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น

ระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วย

0: กองทุนแม่ของแผ่นดินพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่าและยั่งยืนซึ่งพระองค์ท่านพระราชทานไว้เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันและพลังใจร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนรากฐานของความรักความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งปัจจุบันประชาชนทุกหมู่เหล่ายังคงสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีดังเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้จัดพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่บ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนสืบทอดพระราชปณิธานให้ชุมชนได้น้อมรับพระมหากรุณาธิคุณและนำพลังแห่งความดีนี้ไปหล่อเลี้ยงความเข้มแข็งของชุมชนติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อวันที่14พฤษภาคม2569ณศาลาวัดบ้านห้วยหลวงหมู่ที่6ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่เสรียงให้เกียรติเป็นประธานในพิธีต้อนรับและอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าสู่หมู่บ้านห้วยหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายอำเภอแม่เสรียงตลอดจนเยาวชนนักเรียนและราษฎรในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568แก่หมู่บ้านต้นกล้าที่มีความพร้อมโดยในส่วนของอำเภอแม่เสรียงมีหมู่บ้านที่ได้รับพระราชทานเกียรติยศนี้รวม3แห่งได้แก่บ้านท่าข้ามบ้านห้วยหลวงตำบลบ้านกาดและบ้านดงสงัดตำบลแม่เสรียงนายอำเภอแม่เสรียงได้นำขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงจากศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยหลวงเคลื่อนเข้าสู่ศาลาวัดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นได้มอบโอวาทโดยเน้นย้ำให้ชาวบ้านถือเงินขวัญถุงพระราชทานเป็นเงินทุนศักดิ์สิทธิ์ศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในช่วงท้ายของพิธีได้มีการแลกเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อให้ราษฎรได้นำไปบูชาเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและร่วมสมทบเข้ากองทุนเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์และเกื้อกูลกันในชุมชนตามแนวทางสันติวิธีในอำเภอแม่เสรียงได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างมีความหมายว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนแต่คือสายใยแห่งความจงรักภักดีที่จะทำให้หมู่บ้านห้วยหลวงและตำบลบ้านกาดกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยพลังแห่งความสามัคคีของทุกภาคส่วน
0: ถึงแม้วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเสด็จสวรรคตแล้วความห่วงใยพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดยั้งผ่านการสานต่อด้วยแรงศรัทธาของประสงนิกรชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทั่วประเทศและยังคงส่งต่อไปยังรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่เสื่อมคลายและท้ายนี้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานจะปิดในเวลา 11:00 นค่ะการแต่งกายโปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยการใส่ชุดไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษ ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศและวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรม
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงแรมซันเดย์เอเจพลัสอำเภอบางระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจในพื้นที่เมืองพัทยาทันทีเพื่อป้องกันสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการสคบได้ส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางโรงแรมได้อพยพผู้เข้าพัก240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมถึงยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้จองห้องพักล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักสำหรับผู้ประสบเหตุหรือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สามารถติดตามขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการซ้อมแผนอพยพรับมืออุทกภัย4ชุมชนเสี่ยงวิกฤตอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวดูแลประชาชน
11: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในกรณีอุทกภัยอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์และระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือในพื้นที่จุดเสี่ยงภัยที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอดีตได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนเหมืองแดงและชุมชนไม้ลุงขน ดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการซักซ้อมกว่า300คนมุ่งเน้นกระบวนการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ภัยพิบัติอย่างปลอดภัยเพื่อเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายการซ้อมอพยพครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังได้เข้าสังเกตการสถานีฝึกการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมตรวจเยี่ยมสถานีฝึกด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามกระบวนการของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยด้วยชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงแรงงานแจ้งเตือนแรงงานไทยในมาเลเซียเร่งตรวจสอบสถานะหลังรัฐบาลมาเลเซียประกาศส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศโดยสมัครใจไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมปีหน้า
12: พันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียรายงานว่าทางการมาเลเซียได้ประกาศขยายระยะเวลาดำเนินโครงการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศออกไปอีก1ปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมปีหน้าซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองผิดกฎหมายได้เข้าสู่กระบวนการส่งตัวกลับประเทศโดยสมัครภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นจากการดำเนินคดีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องชำระค่าปรับตามประเภทความผิดกระทรวงแรงงานขอให้แรงงานไทยที่เข้าไปทำงานอย่างไม่ถูกกฎหมายให้เร่งดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อจะได้มีโอกาสกลับบ้านและไม่ถูกจับกุมดำเนินคดีอีกทั้งยังเป็นโอกาสของตนเองที่สามารถไปทำงานอื่นได้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกมาสัมผัสเสน่ห์เมืองชนครั้งที่7ณตลาดริมคลองพานทองตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเที่ยวชิมช็อปแชะครบจบในงานเดียว
2: พบกับเสน่ห์วิถีถิ่นของกินพื้นบ้านสินค้าชุมชนสุดสร้างสรรค์การแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดประการตาและกิจกรรมความบันเทิงอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันสร้างรอยยิ้มและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนไปพร้อมกัน 22-23 พฤษภาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไป
3: รู้หรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้

0: มีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ความกระจ่างและให้ปัญญาแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับพระไตรปิฎกซึ่งถือว่าเป็นสิ่งอันเป็นมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคำกล่าวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะคะซึ่งแน่นอนว่าจะนำท่านผู้ฟังไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและได้พูดคุยฟังท่านเล่าให้ฟังขุดเพชรให้ฟังจากพระไตรปิฎกกันต่อนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: อาจารย์ปานอาจารย์ปาน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราพบกันในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่พระอาจารย์ก็จะนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้นมาพูดคุยสรุปแจกแจงยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยก็มีคุณเตือนใจมาร่วมสนทนาด้วยที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องในพระไตรปิฎกคือนี้เป็นการบังคับตัวพระอาจารย์เองคุณเตือนใจ
1: ค่ะ
2: ในการที่จะบังคับตัวเองให้ไปอ่านมาก่อนแล้วก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านผู้ฟังแล้วก็ไปอ่านดูเนื้อหามันใช่ไหมยังไงทำความเข้าใจเนี่ยการศึกษาของเรานั้นจะเป็นรูปแบบเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะตั้งแต่ท่านพระอานนท์อยู่ทุกคนเลยนะคือท่านเนี่ยจำพระสูตรอะไรต่างๆที่พระพุทธเจ้าเทศเอาไว้มากมายแล้วก็มีการรวบรวมสังคายนาจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องเราก็มีการจัดเป็นเล่มเป็นตอนบันทึกมาส่งต่อมาจนถึงรุ่นครูบาอาจารย์จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบแผนในการบันทึกทีนี้ในช่วงอื่นๆต่างๆของรายการของเราครูบาอาจารย์ก็จะหยิบตรงนั้นพระสูตรนี้เรื่องราวนั้นมาพูดคุยในแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งในทุกวันเสาร์เนี่ยก็อยากจะเน้นไล่ไปทีละเล่มเราให้จบไปทีละหน้าผ่านไปทีละข้อทีละบรรทัดลุยไปซึ่งก็นี่เป็นเล่มที่3ที่เราศึกษาดูกันมาโดยเป็นอังคุตรนิกายเล่ม1เนาะจบไปแล้วเล่ม2จบไปแล้วจนกระทั่งในตอนนี้ก็เป็นอังคุตรนิกายเล่มที่3ก็จะเป็นเล่มที่22ในคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้ววันนี้ก็เลยจะมาสืบเนื่องเนื้อหาต่อไปเราก็อยู่ในหมวดที่เรียกว่าปัญจกนิบาตคือหมายถึงธรรมะที่มีอยู่5ข้อด้วยกันธรรมะที่มีอยู่5ข้อก็ต้องย้ำกันนิดนึงเพราะว่าบางทีฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะลืมไปว่าในเนื้อหาของพระไตรปิฎกก็จะมีการจัดหมวดหมู่ชนิดที่ว่าเป็นนิกายคำว่านิกายนี่ก็คือจัดตามความยาวบ้างยาวๆมารวมกันก็เรียกว่าทีฆานิกายเอาไม่ยาวไม่พอยาวไม่พอสั้นกลางๆมารวมกันก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายพระสูตรอะไรที่เป็นหัวข้อมีกี่ข้อก็จัดมารวมกันเรียกว่าอังคุตรนิกายที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยเรียกว่าอังคุตรนิกายในหมวดที่เราศึกษาอยู่นี้คือหมวดที่มี5ข้อด้วยกันก็มารวมกันเอาไว้ส่วนพระสูตรเล็กๆน้อยๆที่มีเรื่องราวคล้ายๆกันร้อยเรียงกันได้ต่อเนื่องกันก็มาจัดรวมในสังยุตตนิกายเรายังมีที่เป็นคาถาเป็นคำร้อยแก้วร้อยกรองก็จัดไปเป็นธรรมบทต่างๆก็จะมีอยู่หลายอย่างพระวินัยก็อย่างหนึ่งพระอภิธรรมก็อย่างหนึ่งเขาก็มีการจัดหมวดหมู่ไปแล้วที่ในรายการของเราเนี่ยเอาส่วนของอังคุตรนิกายมาทำการศึกษาก่อนนั้นก็เพราะว่าพระชายคิดว่ามันง่ายเหมือนกับเป็นเนื้อหาที่มีหัวข้อชัดเจนไม่ยาวเกินไปพอทำความเข้าใจได้เป็นตอนให้จบกันไปก็จึงเริ่มมาในส่วนของอังคุตรนิกายนี้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
2: โอเค
1: เราก็เริ่มตั้งแต่ธรรมะ 1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็จะมาถึงตรงนี้ก็คือจะประกอบไปด้วยธรรมะ5ข้อนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
2: เจ้ามัน
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งใน
1: หมดเลยเจ้าค่ะ
2: เล่มที่3เนี่ยเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมซึ่งก็มาถึงในวันนี้ข้อที่21ข้อที่21เป็นหมวดที่3หมวดที่3ก็คือหมวด1เนี่ยเขาก็จะมี10ข้อ10ข้อเราผ่านไปแล้ว20ข้อแล้ววันนี้มาในหมวดที่3อีก10ข้อก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ไล่กันไปทีละข้อก็แล้วกัน
1: เจ้าค่ะ
2: ในหมวดแรกนี้คือหมวดที่ว่าด้วยเกี่ยวกับสัมมาสมาธิที่มีองค์ประกอบ5อย่างโอเคมีอะไรบ้างทั้งหมดนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสมาธิซึ่งพระอาจารย์คิดว่ารายละเอียดตรงนี้ดีมากๆเลยเนาะ
1: เจ้าค่ะ
2: ข้อที่21ข้อที่21กับ22เนี่ยจะมีเนื้อหาคล้ายๆกันที่ว่าจะว่ากันไปพร้อมๆกันเลย
1: ดีเจ้าค่ะ
2: คือพูดถึงเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เราจะได้สัมมาสมาธิแล้วก็เปรียบเทียบส่วนต่างว่าถ้าคุณทำอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้แต่ถ้าคุณทำแบบนี้นะคุณจะได้ก็คือตรงข้ามกันยังไงถ้าเราไล่จากสมาธิเป็นสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำสัมมาสมาธิให้ได้ต้องทำยังไงโอ้ท่านก็บอกว่างั้นก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้ต้องทำยังไงก็ต้องมีศีลซะก่อนจะมีศีลได้ต้องทำยังไงก็ต้องบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ซะก่อนจะบำเพ็ญเสขะธรรมให้ได้ต้องทำยังไงต้องมีอภิสมาจาริกธรรมเอาแล้วจะมีอภิสมาจาริกธรรมได้ยังไงก็ต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคเรามาไล่ทำความเข้าใจไปทีละข้อนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาคำว่าความยำเกรงความเคารพความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่หมายความว่ายังไงก็คือหมายถึงในพระสงฆ์นั่นเองคือพระสงฆ์เนี่ยก็จะต้องเคารพกันคำว่าเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีความเคารพมีความยำเกรงในศีลในสิกขาบทต่างประพฤติให้ดีในข้อที่21คือท่านก็จะยก2อย่างเปรียบเทียบส่วนต่างกันก่อนก็คือที่ไม่ได้ก่อนคือถ้าไม่เคารพยำเกรงไม่เกรงใจกันไม่ประพฤติให้ดีอภิสมาจาริกธรรมคำนี้หมายถึงข้อปฏิบัติอะไรเล็กเล็กน้อยเช่นข้อวัด14ข้อวัดของการไปบิณฑบาตเช่นว่าบางทีการรับประทานอาหารก็ต้องไม่เดินรับประทานการนุ่งห่มก็ต้องนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลคือปิดแข้งปิดหลุมคอปิดสะดือหรือการที่จะพูดจาก็ต้องไม่เสียงดังเกินไปพวกอภิสมาจาริกธรรมเป็นลักษณะที่ว่าเป็นมารยาททั่วๆไปเป็นมารยาททั่วๆไปถ้ามารยาททั่วๆไปเนี่ยคุณรักษาไม่ได้ทำไมคุณรักษาไม่ได้เพราะไม่เกรงใจกันพอไม่เกรงใจกันมารยาททั่วๆไปรักษาไม่ได้ไอ้เสขะธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นการที่ต้องมีผ้าจำนวนกี่ผืนหรือการที่ต้องอยู่เชนาสนะอย่างไรมันก็จะมีความผิดพลาดมีความเศร้าหมองมีความไม่ดีพอศีลเล็กๆน้อยๆมีความผิดพลาดศีลก็ใหญ่ๆศีลเล็กๆน้อยๆเนี่ยหมายถึงเสขะธรรมนะศีลใหญ่ๆเช่นสังฆาทิเศษ13หรือปาราชิก4ก็จะมีความผิดพลาดไปพอศีลในข้อที่สำคัญสำคัญมีความผิดพลาดไปแล้วทิฏฐินี่คุณเพี้ยนละเป็นมิจฉาทิฏฐิละพอมีมิจฉาทิฏฐิแล้วจิตใจมันจะตั้งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยจะไม่ได้ในทางตรงข้ามเธอบอกว่าเรารู้สึกเกรงใจกันมีความเคารพกันมีความเกรงใจกันมารยาทอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะดูดีนั่นคืออภิสมาจาริกธรรมพอมารยาทอะไรต่างๆออกมาดูดีก็สามารถทำศีลเล็กๆน้อยๆให้ดีได้พอมีศีลเล็กๆน้อยๆดีขึ้นแล้วก็จะสามารถทำศีลข้อที่สำคัญสำคัญให้ดีขึ้นได้เพราะศีลข้อที่สำคัญสำคัญดีแล้วก็สามารถที่จะทำสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ดีได้พอมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ดีแล้วก็จะทำสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ดีได้ในที่นี้ก็คือดูในข้อสุดท้ายตรงนี้ว่าสัมมาสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ว่าเฮ้ยฉันฝึกทำสมาธินี่ทำไมฉันทำได้บ้างไม่ได้บ้างมันสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ใช่ป่ะเราก็ต้องไล่ไปดูตรงนี้ว่าศีลเราดีไหมเฮ้ยศีลเราก็ดีอยู่นะเอางั้น เสกธรรมคือสิ่งเล็กๆน้อยๆคุณละเอียดรอบคอบดีไหมคำว่าเสกเนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่อย่างกรณีเช่นถ้าคนรักษาศีล8อย่างเงี้ยนะ
1: okay.
2: ไม่ชีหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8ศีล8เนี่ยมันก็มีความละเอียดของเขานะอย่างเช่นว่าการนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ไม่ยัดด้วยนุ่นและสำลีอย่างนี้เป็นต้นถ้าเอาข้างเคร่งก็นอนบนเสื่อราบๆเลยแต่ถ้าเอาข้างหย่อนหน่อยก็นอนบนเตียงได้แต่ว่าไม่ให้มันหนาเกินไปอันนี้ก็ดูความที่ว่าจะเคร่งหรือจะหย่อนศีลเล็กๆน้อยๆคือเสกะทำตรงนี้เราพยายามจะศึกษาให้จิตของเราอย่างน้อยมันตั้งอยู่ในกุศลธรรมได้นี่คือเสกธรรมก่อนหน้านั้นคุณก็จะต้องมีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์กันทั้งหลายก่อนแล้วความเคารพยำเกรงตรงนี้คือความเคารพในศีลขารู้จักมีหิริโอตตัปปะคนตักเตือนบอกสอนเราจะเคารพยำเกรงปฏิบัติตามไหมอันนี้ก็จะทำให้มีการปฏิบัติที่ลึกซึ้งเป็นขั้นตอนไปในตอนต่อไปของพระสูตรที่เราจะพูดถึงในวันนี้ท่านก็จะมีอุปมาหนึ่งที่พระอาจารย์คิดว่าเหมาะสมจะยกมาในที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเปรียบกับกิ่งไม้ถ้าบอกว่าต้นไม้มีกิ่งที่วิบัติถ้ามันหักออกเนี่ยไอ้สะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นมันก็จะล่อยหล่อล่อยหล่อไปนั่นคือถ้าใบอ่อนใบแก่หลุดไปกิ่งน้อยกิ่งใหญ่หักไปสะเก็ดเปลือกกระพี้ต้นทั้งต้นเนี่ยมันก็คว่ำได้แต่ถ้าใบเล็กๆน้อยๆมันสมบูรณ์ใบแก่ๆก็สมบูรณ์กิ่งน้อยกิ่งใหญ่ก็สมบูรณ์สะเก็ดกระพี้แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาได
1: ้เจ้าค่ะก็เรียกว่าสมบูรณ์ไปทั้งต้นเลยนะเจ้าค่ะ
2: ถูกต้องนี่คือในข้อที่21ส่วนข้อที่22เหมือนกันเลยหัวข้อเหมือนกันใน2ข้อแรกก็เหมือนกันคือเวลาเราเรียนอังคุตรนิกายเนี่ยเราต้องนับข้อให้ถูกที่ว่าท่าน5ข้อมันอยู่ตรงไหนเนาะข้อแรกก่อนนะข้อแรกคืออภิสมาจาริกธรรมใช่ไหมข้อ2คือเสกธรรมข้อ3คือศีลทั้งหลายข้อ4คือสัมมาทิฏฐิข้อ5คือสัมมาสมาธิในข้อแรกที่ว่าเป็นอภิสมาจาริกธรรมเนี่ยก็เหตุของเขาก็คือการที่มีความเคารพยำเกรงในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์โอเคนี่
1: ค
2: ือข้อที่21ส่วนข้อที่22เนี่ยหัวข้อเดียวกันเลยลำดับมาก็มี5ลำดับมี6ประการเหมือนกันเปลี่ยนแค่3ข้อสุดท้าย
1: เจ้าค่ะ
2: เปลี่ยนจากศีลทั้งหลายว่าเป็นศีลขันธ์เปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิเป็นสมาธิขันธ์แล้วก็เปลี่ยนจากสัมมาสมาธิเป็นปัญญาขันธ์คำว่าขันธ์เนี่ยหมายถึงกองไง
1: เจ้าค่ะ
2: ศีลขันธ์ก็คือกองศีลทั้งหมดสมาธิขันธ์คือกองสมาธิทั้งหมดปัญญาขันธ์คือกองปัญญาทั้งหมดก็จะให้มีความเจริญบริบูรณ์ตามขั้นตอนได้ศีลก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิต่อยอดขึ้นไปก็เป็นปัญญาขึ้นมาเป็นแบบนี้เข้าไปนี่คือข้อที่22ประสูตรที่ชื่อว่าความเคารพหรือความไม่เคารพโอเคนี้2ข้อแรกถัดมาในข้อที่23พระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องเศร้าหมองท่านยกอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของทองคำว่าเวลาที่เราจะได้ทองคำที่บริสุทธิ์มาเนี่ยมันจะต้องผ่านการหลอมการเอาพวกสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นสนิมของทองคำออกไปก็เลยพูดถึงสนิมของทองคำ5อย่างที่จะทำให้ทองคำเนี่ยไม่บริสุทธิ์คืออย่างสมมติเราไปซื้อทองที่เยาวราชนะคุณใจเนาะเขาก็จะบอกเกรดของทองคำว่าทองคำนี้บริสุทธิ์ 96.5% หรือบริสุทธิ์ 99.99% หรือเป็นทอง 24K แบบเนี้ยหรือทอง 18K อันนี้คือระบุถึงความบริสุทธิ์ของทองคำโอเคเนาะถามว่าแล้วที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันมีอะไรเข้าไปปนในที่นี้ท่านก็ยกถึง5อย่างคือมีเหล็กโลหะดีบุกตะกัวแล้วก็เงิน5อย่างนี้เป็นเรื่องเศร้าหมองของทองที่จะทำทองคำเนี่ยให้มันเปราะแตกง่ายขึ้นรูปได้ไม่ดีเศร้าหมองสีไม่สวย ทีนี้ช่างทองก็ทำยังไงเขาก็ต้องเอาไอ้เจ้าเรื่องเศร้ามองเหล่านี้เอาออกไปออกไปถ้าสมมติเขากำจัดออกไปได้แล้วก็จะมีกระบวนการของเขาในภาษาของช่างทองเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการหลอมทองคำเขาจะเรียกเป็นกระบวนการการ smell of gold คือหลอมแล้วให้มันเย็นหลอมให้มันเย็นบางครั้งเดี๋ยวสมัยนี้เขาก็จะใช้วิธีที่รวดเร็วขึ้นมาโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีมาช่วยโดยใช้พวกกรดพวกอะไรต่างๆ
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอเขาทำให้ทองคำนั้นมันบริสุทธิ์แล้วทีนี้มันก็จะสีสวยเลยขึ้นรูปง่ายมีเนื้ออ่อนแต่เหนียวแล้วไปทำก็เรื่องประดับอะไรต่างๆก็จะมีความสวยงามอันนี้คือท่านยกอุปมาขึ้นมาเปรียบเทียบกับอุปมาเนาะ5อย่างนะ5อย่างเหล็กโลหะที่บุกตะกัวเงินใช่ไหมทองคำเนาะยกมาเปรียบเทียบกับจิตของเราจิตของเรานี่เหมือนทองคำที่ว่ามันมีเครื่องเศร้าหมองอยู่ทำให้จิตของเราเนี่ยไม่ผ่องใสเป็นจิตที่เศร้าหมองเป็นจิตที่มันจะตั้งมั่นดีไม่ได้เรื่องเศร้าหมองของจิตมีอะไรในที่นี้คือนิพพาน5ประการนั่นเองได้แก่ความพอใจในกามความคิดในทางพยาบาทคิดปองร้ายความหดหู่ความเสื่องซึมความง่วงเหงาเหานอนข้อที่4คือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจความร้อนใจแล้วก็ที่5คือความเคลือบแคลงความเห็นแย้ง5อย่างนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของใครจิตใจของคนนั้นจะแบบวุ่นวายไม่สงบฟุ้งซ่านเศร้าหมองคิดอะไรก็คิดไม่ออกมันจะแบบมึนๆตึงๆคืออย่างเช่นถ้าเราโกรธมาอยู่แล้วเนี่ยนะเช่นเราโมโหหิวอย่างเงี้ยนะหิวข้าว
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้ยหิวข้าวแล้วอารมณ์ไม่ดีใช่ปะเวลาแบบจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยมันจะแบบมันจะอารมณ์ไม่ดีตามไปหมดเนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: หรือกรณีว่าเราขับรถไปแล้วเกิดมีรถขับปาดหน้าเราอารมณ์เสียนี่เป็นจริงที่ทำงานบางทีก็อารมณ์เสียติดมาเพราะว่าจิตใจนั้นเศร้าหมองไปด้วยไอ้เจ้าความปฏิบัติความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นทีนี้ต้องทำยังไงก็เหมือนทองคำนี่แหละช่างทองก็ต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำความสะอาดทำทองคำนั้นให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันว่าเราก็ต้องทำจิตของเราให้สะอาดทำจิตของเราให้บริสุทธิ์โดยการกำจัดเครื่องเศร้าหมองนี้ออกไปถ้ามีคนโยนความไม่พอใจมาให้โยนความเกลียดมาให้โยนความสิ่งต่างๆมาให้ถ้าเราไม่รับเอาหรือถ้ามันมีความไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจเราเอาออกไปจิตใจเราก็ผ่องใสขึ้นมาจิตใจเราก็ตั้งมั่นขึ้นมาจิตใจเราก็จะเหมาะสมควรแก่การงานได้เหมือนทองคำที่บริสุทธิ์ 99.99% โอเคคำถามในที่นี้ที่ท่านไม่ได้บอกไว้ในพระสูตรนี้นะพระสูตรที่3ข้อที่23นี่เอาแล้วเราจะเอาไอ้เจ้าเครื่องเศร้าหมองคือนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรคำตอบก็คือใช้สติไงใช้สติเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะมีสมาธิถ้าเราไม่มีสติเราจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ในขณะที่เรากำลังตั้งสติอยู่บางทีเราก็ยังไม่มีสมาธิหรอกเรามีสติอยู่ในนิวรณ์ที่มันมีอ่ะเช่นว่าเราแบบฟุ้งซ่านไม่สงบอ่ะคุณตั้งสติไว้เราแบบเกิดความอยากนั่นนี่คุณตั้งสติไว้ตั้งสติไว้อยู่อะไรบางคนก็ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบางคนก็ใช้พุทโธเป็นเครื่องมือในขณะที่เรานึกพุทโธในขณะที่เรารู้ลมหายใจบางทีมันก็มีความคิดไปในทางการบ้างบางทีมันก็มีความคิดไปในทางไม่พอใจบ้างทีนี้ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้จิตเราเนี่ยมันจะไม่น้อมไปตามเรื่องที่ไปตรึกนั้น
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยคุณเดชัยมันจะมีการโน้มน้อมเอียงเทไปตามเรื่องที่เราคิดนึกตรึกแล้วเรื่องที่เราคิดนึกตรึกมันก็จะมีอารมณ์ที่จะมาด้วยกันกับเรื่องราวนั้นเสมอเช่นถ้า
1: เจ้าค่ะเหมือนกับมีพลังใช่ไหมเจ้าค่ะที
2: ่
1: จะให้เราโน้มไปทางโน
2: ้
1: น
2: ใช่ถ้าเราคิดเรื่องที่ให้กุ้มใจเช่นเรื่องชู้สาวหรือว่าเรื่องลูกบางทีเรื่องสามีโอ้ยคิดแล้วกลุ้มใจทีเดียวไอ้ความกลุ้มใจมันก็มาครอบงำจิตของเราทีนี้ถ้าบอกว่าเราตั้งสติของเราไว้โดยการนึกพุทโธเป็นต้นหรือนึกถึงลมหายใจเป็นต้นเนี่ยบางทีเราคิดนึกเรื่องอะไรที่มันเคยทำให้เรากลุ้มใจใช่ไหม แต่ด้วยสติที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจิตมันจะไม่คล้อยไปตามอารมณ์นั้นมากเท่าไหร่อารมณ์นั้นเนี่ยมันจะอ่อนกำลังลงนิดหนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราผูกสัตว์เอาไว้เช่นเอาสุนัขมาปูไว้ที่เสาเจ้าของเรียกมันจะไปหาอยู่แต่มันไปไม่ได้มันถูกเสาถูกเชือกดึงเอาไว้เหมือนกันจิตของเรามันจะคล้อยไปตามอารมณ์นั้นแต่ด้วยความที่ว่าเรานึกถึงลมหายใจอยู่เรานึกถึงพุทโธอยู่มันจะไปเต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้สิ่งนั้นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงจิตของเราที่พอมีกำลังสติมากขึ้นมันก็จะค่อยระงับลงจนกระทั่งเป็นสมาธิขึ้นมาได้
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคนี่คือหลักการในที่นี้ข้อที่23ทีนี้ข้อนี้ยังไม่จบข้อนี้เนี่ยเขายังต่อไปอีกคุณใจที่พูดถึงเอาทองคำมีเรื่องเศร้ามอง5อย่างเปรียบเทียบกับจิตมีเรื่องเศร้ามอง5อย่างคือนิวรณ์5แล้วถ้าเรากำจัดนิวรณ์5ออกไปได้คือเหมือนกับว่าเรากำจัดเรื่องเศร้ามองของทองคำออกไปได้คุณก็ไปทำต่างหูทำสร้อยคอทำจี้สร้อยต่างๆได้ใช่ไหมสวยงามโอเคทีนี
1: ้ จ
2: ิตของเราล่ะถ้าจิตของเราเอานิวรณ์ต่างๆออกไปทำจิตให้มีความเป็นประพัสสอนให้มีความตั้งมั่นนุ่มนวลอ่อนหมดแล้วจะทำอะไรได้นี่ตรงนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากมี6อย่างด้วยกันแล้วก็คือสามารถที่จะน้อมไปเพื่อที่จะรู้ชัดในธรรมใดๆก็ได้มีอะไรบ้าง
1: เจ้าค
2: ่ะในที่นี้ก็คือยกเรื่องของวิชาขึ้นมาเป็นวิชา8ประการแต่อันนี้ในที่นี้ไม่ถึง8อย่างนะก็จะมีทั้งหมด6อย่างด้วยกันหนึ่งก็คืออันแรกสามารถที่จะได้ยินเสียง2ชนิดได้เสียงทิพย์แล้วก็เสียงของมนุษย์ด้วยโสตะอันเป็นทิพย์คือมีหูทิพย์นั่นเอง
1: เจ้าค่ะถ้ามันเป็นสมาธิไปแรงแล้วขั้นสูงนะเจ้าค่ะเหมือนครูบาอาจารย์หลายๆท่าน
2: ถูกต้องก็คือจะมีวิชาความรู้พวกนี้เกิดขึ้นได้อาจจะได้ยินเสียงที่ใกล้ๆท่านเปรียบเหมือนเวลาที่เขาเล่นดนตรีสมมติเราอยู่ในป่าเนี้ยแล้วเราได้ยินเสียงเขาเป่าสังหรือเสียงเปิงมางหรือเสียงกลองมาจากในหมู่บ้านได้ยินปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เสียงสังนี่เสียงกลองนี่เสียงเปิงมางทำไมคุณรู้อ่ะก็มันมาตามลมเราได้ยินเช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีหูทิพย์จากจิตที่เป็นสมาธิเราจะได้ยินเสียงของที่ไกลๆหรือเสียงของคนอื่นได้ทั้งที่เป็นเสียงทิพย์บ้างเสียงของมนุษย์บ้างอันนี้จะทำให้เกิดขึ้นได้
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แล้วนี่เป็นหนึ่งในวิชา8ก็เรียกว่ามีหูทิพย
1: ์เจ้าค่ะ
2: หรือ2คือมีอิทธิวิธีอิทธิวิธีก็คือฤทธิ์ในการที่จะแยกกายได้ในการที่จะเดินไปบนแผ่นน้ำได้เหมือนบนแผ่นดินดำดินได้ห่อพื้นในอากาศได้นี่คือที่วิธีข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
2: ส่วนข้อที่สามก็คือการที่กำหนดรู้จิตใจของสัตว์อื่นได้ว่าเขาคิดอะไรเขามีจิตใจที่เป็นสมาธินี่คือข้อที่สามก็เรียกว่าเจโตปริยญาณส่วนข้อที่4คือการที่จะระลึกชาติหนหลังได้ชาติก่อนได้อันนี้ก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณข้อที่5ก็คือจะรู้ถึงการที่จะกำเนิดไปในชาติต่อๆข้างหน้าไปว่าจะมีกำเนิดไปกี่ชาติชาตินั้นจะเป็นยังไงอันนี้ก็เรียกว่าจุตูปปาตญาณแล้วข้อที่6ที่สำคัญมากๆเลยสำคัญที่สุดในที่นี้ก็คืออาสวัคคยญาณญาณความรู้ในการที่จะทำอาสวะให้สิ้นอันนี้ก็จะมีความรู้ข้อนี้ขึ้นมา
1: ก็คือนิพพานนั่นเอง
2: นิพพาน
1: เลยใช่
2: ใช่บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: ซึ่งอันนี้สำคัญเลยนะว่าถ้าเรากำจัดนิวรณ์คือเรื่องการกั้น5อย่างออกจากจิตใจของเราไอ้ความรู้ต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่ทำให้เราบรรลุธรรมได้นี่ 5 ข้อนี้จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญในที่นี้ด้วยประสุทธิ3ข้อที่23วันนี
1: ้เจ้าค่ะ
2: โอเคถัดมาในข้อที่24ข้อที่24เป็นประสุทธิที่ชื่อว่าทุศีลสูตรคือว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของการที่มีศีลอันนี้เป็นอุปมาที่พระอาจารย์ยกขึ้นมาในตอนต้นรายการอยู่ในประสุทธินี้เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่ง ที่ถ้ากิ่งมันหักแล้วสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็จะถึงความวิบัติหมายถึงหักลงไปเสื่อมเสียลงไปมีปัญหาใบ
1: เจ้าค่ะ
2: เปรียบว่าถ้าศีลวิบัติคือศีลไม่ดีนะคนที่ถ้ามีศีลไม่ดีไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องก็จะทำให้สมาธิเนี่ยถูกขจัดไปไม่ดี
1: เจ้าค่ะ
2: พอศีลไม่ดีสมาธิไม่ดีแล้วการเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็ที่3การเห็นตามความเป็นจริงก็จะถูกขจัดไปก็จะไม่ดีไปพอไม่มีการเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะไม่มีความหน่ายคือนิพพาไม่มีความคลายกำหนัดคือวิราคะมันก็จะถูกขจัดไปพอไม่มีความหน่ายคลายกำหนัดวิราคะมันก็หลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก็จะไม่ดี
1: อือ
2: ประมาณในธรรมะวินัยเนี่ยมีวิมุตติเหมือนกันวิราคะแล้วก็วิมุตติถ้าเผื่อว่าวิราคะไม่มีวิบัติไปแล้ววิมุตติแก่นก็ไม่เกิดโอเค
1: เจ้าค่ะความหลุดพ้นก็ไม่มี
2: ไม่
1: เจ้าค่ะ
2: ใช่ไม่
1: เพราะวิมุตติคือการหลุดพ้นเจ้าค่ะ
2: ทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเผื่อว่าศีลของเรานั้นมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมามีความสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่มีกิ่งมีใบสมบูรณ์อ้าวสะเก็ดเปลือกกระพี้แก่นของมันก็บริบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นมาเนอะเริ่มมาตั้งแต่ศีลล่ะว่าถ้าศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ความที่มีสมาธิสมาธิก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็จะมีการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงในที่นี้ท่านใช้คำว่ายัตถาภูตญาณทัศนะซึ่งในที่นี
1: ้
2: ก็คือปัญญาในการที่จะเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาเห็นโดยความเป็นทุกข์คือไม่ใช่ว่าเป็นปัญญาแบบต้องเรียนจบด็อกเตอร์เรียนสูงๆอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะแต่เป็นปัญญาในการรู้เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามที่มันเป็นก
1: ็
2: จะมีความหน่ายคือนิพพิทาความหน่ายคือนิพพิทามันจะไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งความเบื่อหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับความเบื่อเซ็งนิพพิทาเนี่ยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยท่านก็จะใช้คำว่าเบื่อหน่ายแต่พอมาใช้ในบริบทที่เป็นภาษาไทยเบื่อหน่ายเนี่ยมันอาจจะแบบสับสนกับคำว่าเบื่อเซ็งได้แต่ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
2: เพราะว่า
1: ค่ะ
2: เบื่อเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะที่บอกว่าคือเหตุเกิดมันต่างกันอะเหตุเกิดของความเบื่อเซ็งมันเกิดมาจากความที่ว่าฉันชอบสิ่งนั้นฉันชอบสิ่งนี้พอฉันชอบสิ่งนี้แล้วฉันแบบใช้ไปแล้วฉันก็เบื่อแล้วฉันก็เลยแบบเบื่อเซ็งจะเป็นอย่างนั้นในขณะที่เหตุเกิดของความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเกิดมาจากการเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงซึ่งมันจะเป็นคนละอย่างกันนะเหตุเกิดคนละอย่างละแล้วตัวมันเองตัวของความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์เป็นลักษณะแบบความรำคาญใจแบบว่าไม่ชอบไม่พอใจเป็นลักษณะนั้นนิวรณ์ที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้เนาะในข้อที่23ในขณะที่นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเป็นลักษณะของความที่ว่ามันเป็นปัญญาเป็นทางของมรรคเป็นความเย็นไม่ใช่เป็นเครื่องกังกันแต่เป็นทางเปิดโล่งโอเคผลเขาก็ไม่เหมือนกันผลของความเบื่อเซ็งก็จะทำให้เกิดการไปยึดถือสิ่งอื่นใหม่ต่อไปเช่นเบื่อใช้กระเป๋าใบนี้ก็ซื้อกระเป๋าใบใหม่เบื่อใช้ของชิ้นนี้ก็ไปซื้อของชิ้นใหม่แต่ในขณะที่ความเบื่อหน่ายคือนิพพิทาเนี่ยมันจะทำให้เกิดความคลายกำหนัดคือวิราคะความปล่อยออก
1: เจ้าค่ะ
2: ปล่อยวางได้จะเป็นคนละอย่างกันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจคำศัพท์ให้ถูกในคำว่านิพพิทาในคำว่าวิราคะลำดับขั้นของการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะไปได
1: ้
2: ท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้สำหรับท่านผู้ฟังที่บางทีเอ๊ะฉันก็ฝึกปฏิบัติธรรมมานะบางทีเนี่ยก็ทำอาจจะแบบสมาธิได้ไม่ดีไม่เต็มที่โดยนี่คือเราก็แบบคอยปรับเอาสร้างเหตุปัจจัยจนเราฟังถึงข้อนี้ข้อที่4ในวันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเหตุปัจจัยของสมาธินี่โอ้มันก็เป็นศีลนะเป็นสมาธิฐินะเป็นศีลเล็กๆน้อย หรือเป็นนิวรณ์เราต้องกำจัดมันออกไปพวกนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดต่างๆให้ดีมันก็จะเป็นเหตุเงื่อนไขให้เกิดความที่จิตของเราเป็นสมาธิได้
1: เจ้าค่ะ
2: ก่อนหน้านั้นก็จะมีคุณใจในลักษณะที่ว่าเงื่อนไขปัจจัยอื่นๆที่ถ้าเป็นนี่คือเพิ่มเติมขึ้นมาจากในพระสูตรวันนี้นะก็อย่างเช่นข้อปฏิบัติในความที่ว่ารู้ประมาณในการบริโภคการรับประทานอาหารที่พอดีไม่อิ่มเกินไปนั่นคือลักษณะของเสกขาธรรมคือศีลเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้จะเป็นศีลข้อหลักๆแต่ว่าก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดี
1: เหมือนเสริมให้เราดีขึ้นใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ก็จะมีหนึ่งการรู้ประมาณในการบริโภคสองการอยู่เสนาสนะที่สงัดสามการที่ยินดีในการหลีกเร้นแล้วก็สี่การที่สำรวมอินทรีย์แล้วก็ที่ห้าในการที่แบบว่ารู้จักที่จะนอนยามเดียวไม่นอนกลางวันไม่หาความสุขในการนอนการเอนข้างซึ่งข้อปฏิบัติ5ข้อที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นลักษณะว่าข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของเราซึ่งมันก็จะอยู่ในหมวดของศีลไงอยู่ในหมวดของศีลแต่ว่าถ้าผิดมันก็ไม่ได้ผิดศีลน่ะตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นเสขาธรรมอันนี้คือเพิ่มเติมในข้อ21ที่พูดมาตั้งแต่ตอนแรกของรายการว่าเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ให้เสริมเติมส่วนของสัมมาสติได้พอสัมมาสติมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของสมาธิได้สมาธิมีกำลังก็เสริมเติมส่วนของปัญญาขึ้นมาได้เป็นปัญญาขันได้เป็นการเน้นตามความเป็นจริงได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดต่อไปได้เป็นลำดับขั้นไปโอเค
1: เจ้าค่ะมันเหมือนกับตอนที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมนะเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะรู้ว่าสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยทำให้เราเนี่ยเป็นไปทั้ง5ประการอย่างที่พระอาจารย์กล่าวแล้วก็จะเห็นว่าจิตของเราสงบแล้วก็เข้าสมาธิได้ดีเลยนะเจ้าค่ะแต่พอออกมาจากวัดแล้วนี่บางทีมก
2: ็
1: ผัสสะต่างๆก็เข้ามารุมร้อมเยอะเจ้าค่ะแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ทำให้แบบมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นนะเจ้าค่ะก็เลยทำให้หลายคนก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องกลับเข้าไปวัดใหม่นะเจ้าค่ะ
2: ใช่คือเราก็สร้างเหตุปัจจัยไงบางคนก็อาจจะสามารถทำที่บ้านได้อะสมมติฉันล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านฉันหลีกเล่นอยู่ที่บ้านถ้าทำได้ก็ได้บางที่ทำไม่ได้เราก็อาจจะไปหาใช้สถานที่ใดที่หนึ่งที่มันจะมีความเหมาะสมก็จะดีขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
2: โอเคในข้อที่24
1: เจ้าค่ะ
2: ธรรมะข้อที่25ว่าด้วยธรรมะที่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าอนุคหิตาสูตรธรรมะที่จะสนับสนุนสัมมาทิฏฐิจะสามารถทำให้คือสัมมาทิฏฐินี่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นเนาะเราจะทำยังไงให้ความเห็นของเราเนี่ยมันตรงมันดีไปในทางที่จะหลุดพ้นไปในทางที่จะให้เกิดไปตามทางมรรคแปดได้สัมมาทิฏฐินั้นต้องมีองค์ประกอบ5ประการนี้หนึ่งศีลแต่ประโยคนี้ไม่ได้ยาวนะสั้นๆเองแต่ว่าความหมายลึกซึ้งมากเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละข้อ1คือศีล2คือสุตตะหมายถึงการฟัง3สากัจฉาสากัจฉานี่หมายถึงการสนทนาพูดคุยสอบถาม4หมายถึงสมถะ5คือวิปัสสนาโอเค5ประการศีลคืออะไรก็ศีล5ศีล8ศีล227ของเรานี่แหละตามลักษณะความเป็นอยู่ของบุคคลนั้นๆเช่นถ้าคุณเตือนใจมาอยู่วัดรักษาศีล8ก็ต้องรักษาศีล8ถูกไหมล่ะแต่ถ้าคุณเตือนใจอยู่บ้านก็รักษาศีล5บางทีก็ไปกินข้าวเย็นบ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้คือความเป็นปกติของบุคคลที่ประกอบอยู่ในอาชีพใดๆหรือลักษณะแบบไหนการดำเนินชีวิตก็เป็นอย่างไรนี่คือศีลข้อแรก
1: เจ้าค่ะ
2: ศีลเนี่ยก็จะทำให้เกิดความไม่ร้อนใจได้พอไม่ร้อนใจแล้วจิตใจมันก็จะสามารถที่จะร่วมลงได้อันนี้ศีลต้องเป็นพื้นฐานก่อนเคยเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์บกทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ใหญ่ๆเหมือนช้างหรือเล็กๆเหมือนมดหรือหนูตัวเล็กๆทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่บนแผ่นดินหมด เหมือนกันไม่ว่าจะสมาธิปัญญาขั้นไหนก็จะต้องอยู่บนศีลศีลต้องมีโอเค
1: เจ้าค่ะ
2: ถัดมาข้อที่สองข้อที่สองเนี่ยคือสุตตะหมายถึงการฟังการฟังชนิดที่เป็นที่สบายต่อการที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิการฟังอะไรชนิดที่จะเป็นที่สบายที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเอาก็ฟังเรื่องที่จะให้เกิดความเพียรฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาฟังเรื่องที่จะให้เกิดศรัทธาฟังเรื่องที่จะให้เกิดความขวนขวายมากหมายถึงว่าความเพียรมากมีความขวนขวายในเรื่องปัจจัยอื่นน้อยฟังเรื่องราวที่จะให้เกิดสมาธิเกิดศีลคือพอเราฟังเรื่องราวอะไรที่มันจะแบบให้เกิดกำลังใจนะมันก็จะทำให้เรามีเหตุต่างๆเหล่านั้นเกิดขึ้นการฟังเนี่ยจึงสำคัญอย่างกรณีของเราจัดรายการด้วยกันเนี่ยนะคุณใจเสาร์อาทิตย์นี่หรือพระอาจารย์มาจัดรายการในช่วงจันทร์ถึงศุกร์นี่แล้วท่านผู้ฟังฟังนี่ฟังบางทีเราฟังในช่วงสำคัญชีวิตนี่เราก็เกิดความคิดว่าฉันควรจะพูดกับพ่อแม่อย่างนี้นะควรจะพูดกับคู่ครองอย่างนี้นะไม่ควรทำร้ายจิตใจเขานะลักษณะการฟังแบบนี้เป็นการฟังอันเป็นที่สบายให้เกิดการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
1: เจ้าค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นสัปปายะใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
2: ์ใช่สัปปายะสัปปายะถูกต้องหรือบางทีเราฟังช่วงของจิตวิเวกทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างเงี้ยนะฟังไปใคร่ครวญตามไปกำจัดนิวรณ์เห็นตามความเป็นจริงปล่อยวางจิตใจมันโล่งเบาสบายการฟังแบบนี้คือเป็นสัพพายะต่อการทำจิตให้สงบคือนี่คือมีสุตตะคือการฟังที่เหมาะสมกัน
1: โอเค
2: ถัดมาข้อที่3คือสังคชาสังคชาเนี่ยคือมีการสนทนากันคำว่าสนทนานี่คือบางทีแบบมันเจาะจงลงมาในปัญหาประเด็นของคนคนนั้นเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะมันหลายอย่างมันหลายส่วนเช่นบางคนที่เขาจิตใจไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความพยาบาทไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกามแต่เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความง่วงอย่างเดียวอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่จำเป็นต้องไปแก้ปัญหาอื่นที่เขาไม่มีไงเข้าใจไหม
1: จ้าค่ะก็ต้องแก้ตรงที่เขามีปัญหาจริงๆ
2: ที่เขามีปัญหาใช
1: ่ความง่วง
2: ตรงง่วงตรงนั้นทำยังไงมันก็ต้องเจาะจงลงมาก็ต้องคุยกันต้องแบบว่าสนทนามีการสักษาบอกความเป็นไปแห่งจิตของตนเองว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ต้องแก้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันก็จึงแบบว่าเจาะจงลงมาในจุดที่เขามีปัญหาตรงนี้จะทำให้เกิดสมาธิได้สักษา
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราบางทีเราเห็นว่าท่านผู้ฟังบางคนก็เขียนจดหมายมาถามส่งข้อความทางเว็บไซต์บ้างหรือว่าทาง Facebook Fanpage ต่างๆเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราฟังคำถามเขาเนี่ยอุ้ยเหมือนคำถามของเราเลยโอ้ข้อนี้โดนมากๆเลยแบบเนี้ยเป็นต้นนี่
1: เจ้าค่ะ
2: นี่คือมีการสักษาเกิดขึ้นโอเคทีนี้ในศีลเป็นพื้นฐานได้ฟังเรื่องราวต่างๆที่เหมาะสมแก้ปัญหาเจาะจงลงไปในเฉพาะจุดคือสักษาแล้วเนี่ยนะทำจิตให้มันตั้งมั่นเอาไว้ให้ดีนั่นคือสมถะตั้งมั่นให้ดีคือสมถะแล้วมีวิปัสสนาสมถะใช่ไหมวิปัสสนาสองอันต้องมาคู่กันอันใดอันหนึ่งจะอาจจะนำอันใดอันหนึ่งได้อาจจะเอาสมถะนำวิปัสสนาหรือเอาวิปัสสนานำสมถะก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องมีทั้งสองอย่างอยู่ด้วยกันสมถะ
1: ห
2: มายถึงความที่จิตสงบเป็นอารมณ์เดียวเช่นฌานสมาธิในทั้งสี่ขั้นแปดขั้นส่วนวิปัสสนาคือการที่เห็นตามความเป็นจริงใช้ปัญญาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นตามความเป็นจริงในจิตของเราเห็นตามความเป็นจริงในขันธ์5เห็นตามความเป็นจริงในตัณหาว่ามันเป็นยังไงไงเนี่ยการเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่สงบคือถ้าจะมีวิปัสสนาโดยมีสมถะมันก็จะทำให้กำลังของสมาธิกำลังของปัญญาเนี่ยมันไม่ดีไม่เต็มที่ก็ต้องมีสมถะมาหนุนให้เกิดปัญญาให้ปัญญานั้นมีกำลังเต็มที่พอเราปรับ5อย่างนี้ให้มันเหมาะสมแล้วสัมมาทิฏฐิที่ประกอบด้วยองค์5นี้ท่านบอกว่าจะไม่มีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นผลในที่นี้ก็คือหมายถึงบรรลุอรหันต์ได้นั่นเอง
1: อ
2: บรรลุขั้นสูงสุดได้
1: เจ้าค่ะ
2: อืม
1: เจ้าค่ะ
2: ประการนี้สำคัญมาก
1: เจ้าค่ะอันนี้มันเชื่อมโยงกับที่พระอาจารย์เคยสักษาหรือเล่าให้ฟังไหมเจ้าค่ะที่เรียกว่าแต่ละคนนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะบรรลุนั้นเนี่ยอาจจะบรรลุโดยการแบบถ้ามีจิตอ่อนก็จะเป็นสุขาปฏิปทาแล้วก็ทุกขาปฏิปทานั่นก็คือสมถะกับวิปัสสนานั่นเองใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: นั่นก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สมถะหรือวิปัสสนาอันไหนที่จะเหมาะสมกับคนที่มีลักษณะราคะโทสะโมหะแก่กล้าหรือเบาบางแต่คนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าก็คือจิตใจเนี่ยเขาจะขึ้นลงง่ายเวลาที่มีอะไรมากระทบอันนี้ก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าทุกขาปฏิปทาคือเห็นทุกข์ในสิ่งที่มากระทบกันแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะเบาบางคือเวลามีอะไรมากระทบแล้วจิตใจมันจะแบบค่อนข้างคงที่ไม่ได้จะขึ้นลงอะไรมากจิตใจที่เป็นแบบนี้เขาจะเข้าสมาธิได้ง่ายอยู่แล้วมีแนวโน้มแบบนั้นก็ให้เข้าสมาธิไปเลยให้ทำจิตใจให้สงบไปเลยเราก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งที่มากระทบนั้นเอาอันนี้คือเป็นแบบว่าแบ่งง่ายๆไงเป็นสองอย่างทุกขาปฏิปทาหรือสุขาปฏิปทาซึ่งอันนี้เราผ่านมาแล้วในหมวด4ข้อนะจำได้ไหมทีนี้คือปัญจใจยกขึ้นมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านจะแบบแจก4อย่างก็ได้แจก5อย่างก็ได้แจก2อย่างก็ได้แล้วแต่ว่าคนที่เขาจะฟังเข้าใจเนี่ยเขาจะฟังเข้าใจในลักษณะไหนพระพุทธเจ้าท่านก็จะอธิบายไปในลักษณะนั้นอย่างพอเราพูดเรื่องนี้ปุ๊บคุณเตือนใจเข้าใจมาในลักษณะนั้นก็ยกเรื่องนั้นขึ้นมาอันเนี้ยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของธรรมะมันจึงเกิดขึ้นมาแบบนี้
1: เจ้าค่ะเหมือนจุ่มแหอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะไม่ว่าศึกษาตรงไหนก็ปลายสุดก็คือนิพพานเหมือนกัน
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: จะเห็นได้ว่านะตั้งแต่เราพูดมาเนี่ยในวันนี้ก็มา5ข้อแล้วข้อที่25เป็นพระสูตรที่5ในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแนวๆนี้เลยทำไงจะเป็นสมาธิทำไงบรรลุธรรมทำยังไงเหตุจะเห็นตามความเป็นจริงนิวรณ์อะไรต่างๆเป็นยังไงทีนี้มาถึงพระสูตรที่6นี่ตรงนี้ท่านจะแจกแจงแล้วในลักษณะของคนที่จะให้บรรลุธรรมก็จะมีอยู่5ลักษณะด้วยกัน5ลักษณะเป็นข้อที่26ในเรื่องของอกุตตนิกายหมวด5นี้เป็นพระสูตรที่6ในวันนี้ชื่อว่าวิมุตตายตนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตโดยแบ่งคนที่จะบรรลุธรรมก่อนนะนี่คือพระอาจารย์ต้องการจะเอาพื้นฐานให้ชัดเจนก่อนว่า
1: okay.
2: ใครสักคนใดคนหนึ่งจะสามารถทำวิมุตต์คือความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นที่จิตใจของเขาได้เนี่ยจะต้องไล่มาตามกระบวนการนี้คือจิตเนี่ยจะให้เกิดความพ้นใช่ไหมคุณต้องมีจิตตั้งมั่นก่อนเป็นสมาธิก่อน
1: เนาะเจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แล้วจิตฉันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไงโอ้คุณก็ต้องมีความสุขในภายในซะก่อนมีความสุขในภายในนี่คือความสุขที่เกิดจากสมาธิโอเคเนาะคุณจะมีความสุขเกิดขึ้นได้ยังไงกายคุณต้องมีความสงบระงับเราจะมีกายสงบระงับได้ไงต้องมีปีติมีปราโมทจะมีปีติมีปราโมทได้ยังไงตรงนี้แหละที่มันจะมีเหตุปัจจัยมาไม่เหมือนกันแจกแจงออกเป็น5ลักษณะด้วยกันในข้อแรกท่านพูดถึงว่าการฟังเทศน์นั่นเองสมมติว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังหรือว่าครูบาอาจารย์เทศให้ฟังหรือว่าใครก็ตามอาจจะเป็นเพื่อนผู้บรรพบุรุษอาจารย์คนพรรษาน้อยกว่าคนพรรษามากกว่าหรือแม้แต่คารวะด้วยกันเทศให้เราฟังเราฟังไปปุ๊บบางทีเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยให้เราเกิดความปราโมทย์ปีติขึ้นได้คือทำไมเกิดได้อุ้ยมันแจ่มแจ้งไงมันแจ่มแจ้งมันลึกซึ้งมันเข้าใจเรื่องจดหมายที่เราได้คุยกันไปในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณใจเนาะเราก็มีคำถามมากมายแล้วแล้วก็บางท่านเนี่ยก็ฟังไปแล้วโอ้ยแจ่มแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาอันนี
1: ้
2: คือคุณเกิดปีติปราโมทขึ้นมาพอเกิดปีติปราโมทแล้วกายก็สงบระงับพอมีกายสงบระงับแล้วจิตก็เป็นสุขจิตของคนที่มีสุขในใจก็เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วสามารถที่จะให้เกิดความหลุดพ้นคือวิมุตติได้นี่คือข้อที่1คือฟังเทศน์นั่นเองโอเค
1: จ้ะค่ะ
2: ทีนี้บางคนไม่ได้ฟังเทศน์ข้อที่2คืออะไรคือจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่5อย่างนะ ถ้า1คุณไม่ได้ฟังเทศเอง2เอางั้นฉันเทศเองบางทีเราได้สดับฟังธรรมะอะไรต่างๆมาเราบอกสอนคนอื่นเราบอกลูกบอกหลานบางทีบอกเพื่อนหรือแม้แต่พระมหาไพบูลย์นะคุณใจอย่างพระอาจารย์อ่านประสูติมาหรือบางทีหลวงพ่อพูดให้ฟังข้อใดข้อหนึ่งปุ๊บนี่พระอาจารย์แบบจับประเด็นข้อนี้ได้ปุ๊บเปิดไมโครโฟนเลยเราก็เทศไปเทศไปใช่ป่ะจิตใจของพระอาจารย์เองเนี่ยบางทีก็สงบลงเราเพราะอะไรเพราะว่า
1: ค
2: ือมีความเข้าใจลึกซึ้งในประเด็นนี้มากเนี่ยรู้อัตตารู้ธรรมะแล้วเนี่ยก็มีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นมีความสบายใจมีความเย็นใจเกิดขึ้นแล้วกายของเราก็สงบระงับจิตเราก็เป็นสมาธิก็สามารถที่จะไม่เกิดความพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้นี่คือประการที่สองบางทีเราก็เทศให้คนอื่นฟังหรือแม้แต่คุณเดินใจบางทีเราไปอธิบายเรื่องนี้เรื่องนั้นให้คนนั้นก็ฟังความเข้าใจเราก็มากขึ้น
1: ใช่เจ้าค่ะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปด้วยนะว่าสมมติคุณจะเรียนรู้คอนเซปต์อะไรอะเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเอาคุณไปสอนคนอื่นเลยสมมติเรารู้ได้ในหนึ่งเสร็จปุ๊บเราไปสอนเขาคือเขาเคยมีการทำงานวิจัยนะคุณใจที่บอกว่าให้คุณอ่านหนังสือแต่อ่านหนังสือเพื่อไปทำข้อสอบนี่ก็แบบหนึ่งกับอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอนคุณต้องเก็บข้อมูลคนละแบบการใจ
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
2: เขาพบว่าก็ไม่ได้ให้ไปสอนหรอกแต่จริงก็ให้ไปสอบนั่นแหละปรากฏว่าไอ้คนที่บอกว่าให้คุณอ่านเพื่อที่จะไปสอนเนี่ยทำคะแนนได้มากกว่าไอ้พวกที่ให้อ่านเพื่อที่จะไปสอบ
1: เออเจ้าค่ะ
2: คือเหมือนว่าให้เขาไปสอบเหมือนกันนะเราปรากฏว่าความเข้าใจเนี่ยเขามีความลึกซึ้งมากขึ้นโอเคเน
1: า
2: ะ
1: อืมเจ้าค่ะ
2: อันนี้คือประการที่สองทีนี้ถ้าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังจากคนอื่นหรือเราก็ไม่ได้ไปสอนใครหรอกแต่เราก็สวดท่องของเราเองสวดท่องหมายถึงสาธยายนั่นเองเพราะฉะนั้นบางทีเราสวดมนต์สวดมนต์สวดบทธรรมจักรบ้างทำวัดเช้าบ้างทำวัดเย็นบ้างบางทีสวดสวดไปในจิตสงบลงได้จิตสงบลงใคร่ครวญไปตามกระแสแห่งธรรมะเสียงที่เราได้พูดออกไปเกิดความเข้าใจในเสียงนั้นในธรรมะนั้นก็มีปีติมีปราโมทย์กายสงบระงับจิตสงบเกิดความหลุดพ้นเป็นวิมุตติได้นี่เป็นเหตุประการที่สามเพราะฉะนั้นสวดมนต์นี่ดีนะพระอาจารย์ว่า
1: เจ้าค่ะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นสวดนี่ก็ต้องให้เข้าใจความด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าเราพูดอะไรไปเกิดความเข้าใจแล้วจิตต้องเป็นสมาธินะ
1: ค
2: ือมันจะมีคนสวดประเภทหนึ่งที่ว่ากังวลว่าฉันจะสวดถูกไหมแล้วมันใช่หรือเปล่ามันจริงหรือไม่โอ้ยจิตใจแบบนี้ไม่เป็นสมาธิมันก็จะให้เกิดความหลุดพ้นไม่ได้
1: เจ้าค่ะ
2: จิตใจนั้นก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องราวที่เราพูดสาธยายสวดมันไปด้วยโอเคนี่คือข้อที่3
1: เจ้าค่ะ
2: ถัดมาเหตุเงื่อนไขปัจจัยประการที่4คือนอกจากฟังนอกจากเทศบอกสอนนอกจากในการสวดก็ยังสามารถตรึกตามตรองตามเรื่องราวที่ได้เคยฟังนั้นไปได้ด้วย
1: ใช่
2: บางทีท่านผู้ฟังรายการธรรมารับบรุณไปตอนเช้าอย่างนี้ใช่ไหมตอนคืนฉันก็มานั่งสมาธิของฉันเองโอ้ท่านว่าอย่างนี้ข้อนี้ใช่ไหมมาใคร่ครวญตรึกตรองไม่ได้ฟังอะไรเลยนะอยู่เงียบๆคนเดียวนั่งอยู่เฉยบางทีอาจจะขับรถด้วยซ้ำใคร่ครวญไปใคร่ครวญไปเอ้าจิตมันมีความเข้าใจเกิดขึ้นมีรู้ถึงอรรถรู้ถึงธรรมะแล้วมันจะมีความปีติปราโมทย์มีความสบายใจเกิดขึ้นเอ้าจิตใจแบบนี้ก็ทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเห็นตามความเป็นจริงหลุดพ้นได้เหมือนกันน
1: ี่
2: คือใคร่ครวญตรีตรึกตามตรองตาม
1: ที
2: นี้ว่าการตรึกตามตรองตามเนี่ยมันจะไม่ใช่ลักษณะที่แบบว่าฟุ้งซ่านมันจะไม่เหมือนกัน
1: ค
2: ุณบาชาเนี่ยเคยจะเตือนถึงเกี่ยวว่าถ้าเราคิดมากเกินไปมันก็จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันก็ต้องคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธิถ้าสมาธิเราไม่พอแล้วเราคิดนี่มันก็จะกลายเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าสมาธิเรามีกำลังดีแล้วเราไตร่ตรองใคร่ครวญนั่นจะเป็นการพิจารณาถึงจะถูกต้อง
1: เจ
2: ้
1: าค่ะ
2: โอเคนี่คือข้อที่4ส่วนข้อที่5คือไม่ได้ทั้ง4ข้อนี้เลยนะ จจะไม่ได้เคยฟังเทศอาจจะไม่ได้เคยบอกสอนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้อะไรด้วยซ้ำแต่แค่ว่าทำสมาธิให้มันดีก็แล้วกันนะไม่ว่าจะวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าพูดถึงสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเอาลมหายใจก็ได้หรืออาจจะเอาพุทโธก็ได้พุทธานุสติหรือบางคนอาจจะเอาเรื่องกายคตาสติก็ได้แล้วเรากำหนดสมาธินิมิตเนี้ยให้ดีคำว่านิมิตหมายถึงเครื่องหมายนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอาเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วรู้เข้าใจทำนั้นด้วยปัญญาเอ้าจิตใจมันก็มีความสบายใจมีปีติปราโมทย์เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นบางทีเราจะไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมด้วยซ้ำแล้วแต่ว่าอาศัยการปฏิบัติที่ดีก็ทำให้เกิดผลคือปฏิเวทแล้วก็มีความหลุดพ้นคือวิมุตติเกิดขึ้นได้
1: เจ้าค่ะก็คือทำสมาธิให้ดีๆก็สามารถหลุดพ้นได้นะเจ้าค่ะ
2: ในข้อนี้พระอาจารย์บอกว่าเคยเห็นนะคุณใจพระสงฆ์เรานี่แหละที่ว่าพระเนี่ยมันมีหลายประเภท
1: เจ้าค่ะ
2: พระบางท่านก็ชอบสวดมนต์สวดมนต์จริงๆเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เอออย่างพระมหาไพบูลย์เนี่ยก็สวดอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรือจะเปรียบเทียบกับท่านอื่นๆเนี่ยท่านจะสวดบทนั้นบทนี้อะไรท่องจำได้หมดอาจารย์นี่ก็จะได้ไม่กี่บทแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะท่องได้ดีมากๆเลย
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้ยทำไมท่านถึงแบบว่าท่องจำได้ดีแบบนี้ทำไมจิตใจเป็นแบบนี้โอ้มันก็เป็นหนึ่งในองค์ที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันนะ
1: จะ
2: ไปบอกว่าเน้นแต่สวดมนต์อย่างเดียวไม่ดีโอ้ยพูดไม่ได้เพราะว่าในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นข้อที่สามอ่ะที่จะทำให้เกิดการหลุดพ้นได้เหมือนกันให้เกิดวิมุตติ

0: ลำดับกันว่าหนึ่งรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะในอาศัยสี่ห้าข้อเนี่ยแล้วรู้แจ้งอัตถะรู้แจ้งธรรมะไหมนี่อาศัยว่าได้ฟังเทศอาศัยว่าได้บอกสอนอาศัยว่าได้สวดอาศัยว่าได้คิดนึกตริตรึกตามหรืออาศัยว่าได้ทำสมาธิแล้วมีความเข้าใจอัตถะธรรมะแจ่มแจ้งไหมแล้วเกิดปีติปราโมทย์ความสบายใจไหมแล้วกายสงบระงับไหมจิตเป็นสมาธิไหมนี่ต่างหากที่ว่าสำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: ถามลำดับขั้นนี้ถึงจะทำให้เกิดความหลุดพ้นได
1: ้เจ้าค่ะอันนี้ก็ขึ้นกับหมายถึงว่าจริตของแต่ละคนที่ว่าจะชอบไปทางไหนถูกไหมเจ้าค่ะในทั้ง5ประการเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะถนัดหรือว่ามีจริต
0: แนวโน้มไปลักษณะไหน
1: ก็ล้วนแต่ไปถึงการหลุดพ้นได้หมดเลยถ้าตั้งใจทำอย่างดีถูกไหมเจ้าคะพระอาจารย์คะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คิดว่าจะได้สักข้อหนึ่งข้อสุดท้ายในวันนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: พระสูตรที่7ในข้อที่27ของกุตรนิกายหมวด5
1: เจ้าค่ะ
0: คือลักษณะที่ว่าสมาธิที่เราเจริญแล้วจะทำให้เกิดญาณคือความรู้เฉพาะตนเฮ้เราจะรู้ได้ไงว่าเราได้สมาธิแล้วนี่ไง5อย่างนี้จะเกิดขึ้น 1. ญาณคือความรู้จะเกิดขึ้นว่าโอ้สมาธิเนี่ยมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ฉันได้สมาธิหรือยังนะเอาคุณมีสุขหรือยังอ่ะเราลิ้นเราเนี่ยลิ้มรสหวานหรือรสเค็มเราจะบอกได้ไหมนี่มันหวานหรือเค็มโอ้ยเราก็ต้องบอก
1: ได้
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยคุณจิตเป็นสมาธิมีความสุขไหมในภายในถ้ามีนั่นคือได้
1: โอเค
0: นะแล้วคือไม่ใช่แค่ปัจจุบันนี้ยังมีสูงต่อไปด้วยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองญาณคือความรู้ย่อมเกิดขึ้นว่าสมาธิเนี่ยเป็นอริยะคือประเสริฐปราศจากอามิตรถ้าประเสริฐเนี่ยมันก็จะต้องตรงข้ามกันกับที่เป็นของปุถุชนคือเป็นของที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับโลกอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับอามิตรอยู่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังเป็นทางกามอยู่อันนั้นน่ะคือไม่ประเสริฐยังเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นสมาธินั้นจะเป็นของประเสริฐเป็นอริยะไม่เกี่ยวเนื่องโดยอามิตร
1: อ
0: าจารย์จะไม่ใช่หมายความว่าลักษณะบอกว่าคุณต้องฟังเพลงนี้คุณต้องเปิดแอร์อย่างนี้ถึงจะมีความสุขได้ไม่จำเป็น
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าบอกว่าเราทำให้อาจจะเป็นช่วงแรกต้นๆฝึกทำอะไรเงี้ยก็อาจจะใช่อาจจะใช้ไปก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: นี่พอชำนาญแล้วมันได้ตลอดไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีหรือว่าเรื่องของอุณหภูมิดินฟ้าอากาศ
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ได้
1: เป็นความสุขภายในจริงๆภายในจิตใจจริงๆเจ้าค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่3ญาณเนี่ยย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยคนชั่วคนถอยเสพไม่ได้เป็นของคนประเสริฐ
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อที่4ญาณคือความรู้ย่อมเกิดว่าสมาธิเนี่ยเป็นของประณีตเป็นของสงบระงับไม่ใช่จะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามหรือการปรุงแต่งไม่ได้บังคับไม่ได้
1: okay.
0: ยิ่งอยากจะได้มันดันไม่ได้
1: mm-hmm.
0: ยิ่ง okay. แบบจะบังคับให้มันได้มันยิ่งไม่ได้ mm-hmm. นี่เป็นมันเป็นของประณีตเป็นของระงับแล้วก็ที่5นะอันนี้สำคัญเลยว่าถ้าเรามีสัมมาสมาธิจริงๆนะไม่ใช่สมาธิแบบมิจฉาสมาธิหรือสมาธิแบบว่าไม่ใช่เป็นสัมมาเป๊ะถ้าเรามีสมาธิจริงๆเนี่ยเราจะมีความรู้เกิดขึ้นว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้มีสติออกจากสมาธินี
1: ้เจ้าค่ะ
0: สมาธิทั้งหมดต้องมีสติเข้ามีสติออกนะ
1: เจ้าค่ะ
0: จะไม่ใช่แบบว่าคือแบบบางทีก็ตกผวังไปอย่างเงี้ยให้ฉันเข้ามาสมาธิตรงนี้ได้ยังไงมันเป็นลักษณะแบบตกผวังบางทีก็ลืมไปอย่างเงี้ยเพลินไปในสมาธิไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าไม่เพลินไปในสมาธินั่นคือคุณมีสติเข้ามีสติออก
1: นี่
0: ถ
1: ึ
0: งจะเรียกว่าเป็นสมาสมาธิท่านบอกว่าถ้าเราจะเรียนสมาธิอันมีคุณไม่มีประมาณมีปัญญาก็เรื่องรักษาตนนี่จะเกิดญาณ5ประการนี้ขึ้นมาเกิดญาณ5ประการนี้ความรู้แล้วเรารู้แล้วว่าโอ้เรามีความก้าวหน้าในสมาธิของเราแล้วนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราจะรู้ได้ไงว่าเอ๊ะฉันมาถูกทางแล้วมีความก้าวหน้าในสมาธิแล้วคุณต้องมีความรู้5อย่างนี้เกิดขึ้น

0: เจ้าค่ะ
1: นี่คือสมาธิสูตรเป็นพระสูตรที่7ในวันนี้ข้อที่27ในปัญจกนิบาตหมวดที่5นั่นเอง
0: เชิญพระสาธุเจ้าค่ะวันนี้เราคงจะได้ประมาณถึงข้อ27นี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคราวหน้าก็จะต่อกันที่พระสูตรปัญจังกิกะสูตรต่อไปคือข้อ28นะเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตามาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้เราได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากเลยหลายท่านฟังแล้วดิฉันคิดว่าต้องเกิดกำลังใจเกิดปัญญาที่จะฝึกปฏิบัติต่อไปในการปฏิบัตินั้นก็เป็นไปด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติด้วยนะคะเช้าวันนี้คงต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่กับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้านะคะสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ
1: เจริญพรเจริญพร
0: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้ตะลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ด้ว
2: ย
3: นะโหลด FPA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PTA
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา
2: .net แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและการแลกเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดรับมือวิกฤตพลังงานโลก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับดร.ฟาธีบิรอนผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEAนายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับ IEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีขอรับการสนับสนุนจาก IEA ต่อกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยซึ่งผู้อำนวยการ IEA ให้ความมั่นใจว่า IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังได้เชิญผู้อำนวยการ IEA เข้าร่วมแก๊สเทค2026ที่กรุงเทพมหานครในเดือนกันยายนนี้ซึ่งผู้อำนวยการ IEA ตอบรับเข้าร่วมทันทีโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องใช้โอกาสดังกล่าวในการสานต่อความร่วมมือด้านพลังงานเชิงลึกต่อไปทางนี้แก๊สเทค2026ถือเป็นนิทรรศการและการประชุมระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ไฮโดรเจนและพลังงานทางเลือกโดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีผลักดันอุทยานธรณีอุบลราชธานีให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีอุบลราชธานีเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยจะยื่นความจำนงต่อยูเนสโกก่อนวันที่1กรกฎาคมนี้และส่งใบสมัครระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน พื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากรและเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยต่อจากอุทยานธรณีโลกสตูลและอุทยานธรณีโลกโคราชสำหรับอุทยานธรณีอุบลราชธานีครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอโพไซอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอคงเจียมและอำเภอสิรินธรภาพรวมมีความโดดเด่นด้านธรณีวิทยาในระดับนานาชาติด้านธรณีสันฐานแหล่งซากดึกดำบรรพ์และเป็นแหล่งลำดับชั้นหินอ้างอิงแห่งใหม่ของกลุ่มหินโคราชที่มีความสำคัญปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์อีกแล้วนะครับ23พฤษภาคม2569อยู่กับผมเหมือนเดิมอานนท์ อันตสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะรวมถึงตอนนี้ไลฟ์ Facebook ของเราขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่Facebook ข่าวยามเช้าของเราแต่ว่าติดตามพวกเราได้เหมือนเดิมทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891นะคะพร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยค่ะ
1: ครับผมก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์
1: นะคร
0: ับ
1: 6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับอยู่กับพี่โจสุวิทย์สมนัทแล้วก็ทางทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่โบ๊ทพี่แดนด้วยนะครับ
0: ค่ะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นมาประจำการกันหมดแล้วนะคะรวมถึงพวกเราด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังตื่นมาประจำการกันหรือยังกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
1: ค
0: อมเมนต์ได้วันนี้น้องต้นมาถึงก็บอกว่ารู้สึกเหมือนจะไม่สบาย
1: รู้สึกเหมือนจะเป็นหวัดเลย
0: เพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงช่วงนี้อากาศไม่ค่อยจะดีเลยถ้าเกิดว่าทางบ้านนะคะสภาพอากาศตอนนี้เป็นยังไงอัปเดตกับพวกเราได้นะเพราะตอนนี้น้องต้นก็เปิดแล้ว
1: ดูแล้วเขาว่าไงบ้างเพราะว่าเมื่อรู้สึกที่เดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดินออกมาจากแถวเนี่ยแหละก่อนที่จะเข้ามาที่เนี่ยฝนโปรย
0: จริงๆตกตั้งแต่
1: น่าจะตกเมื่อคืนไหมเพราะว่าออกมารถข้างหน้าเปียกหมดเลย
0: ตกตอนตีหนึ่งประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้ก็ยังลุ้นอยู่เลยว่าถ้าตกยาวจนถึงหกโมงเช้า
1: ก็จะไม่ออกมาแล้ว
0: ต้องออกยังไงก็ต้องออกมานะคะเพราะว่าไม่มีคนแทนละเสาเนี่ยนะคะโอเคมาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่านะคะ7วันข้างหน้าของเราช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่28พฤษภาคมประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนลดลงหรอแต่บางแห่ง
1: อาจจะลดลงบางแห่ง
0: กรมอุตุนิยมวิทยานะคะพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงมีอลาเป็นกำลังปานกลางนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยมีกำลังอ่อนลงด้วยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ทางด้านของกรมอุตุนะคะบอกให้ประชาชนบริเวณด้านรับมรสุมเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้รวมถึงน้ำล้นตลิ่งด้วยแล้วก็ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยแล้วก็อ่าวไทยนะคะควรระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงและเมื่อเช้านี้ก็ได้ดูข่าวระหว่างการแต่งตัวนะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีการโกยผักตบชวาเรียบร้อยแล้ว
1: ที่อยู่ตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากก็จะมีพื้นที่รับน้ำของประเทศไทยในทุกๆปีนะคะ
1: แล้วคือผักตบเยอะนะในคลองแม่น้ำลำคลองแล้วคือผักตบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสายเขาใช้คำว่าสายพันธุ์ไหมพืชอ่ะเป็นที่แบบว่าขยาย
0: พันธุ์ได้อย่างรวด
1: เร็วมาก
0: นะคะถึงจริงๆแล้วถึงได้มีก่อนหน้านี้จริงๆนะตอนนี้ก็มีนะเขาเอาผักตบชวาไปทำเป็นพวกกระปุ๋งกระเป๋
1: า
0: สารเป็นเสื่อเป็นอะไรต้องเอาไปแปรรูปแบบนั้นถ้าไม่อย่างนั้นนะมันแพร่พันธุ์ได้อย่างแบบว่ารวดเร็วมากนะคะเกลือเลย
1: ครับทีนี้มาดูแบบรายภาคนิดนึงของวันนี้ต้องบอกว่าฝนทั่วประเทศเนี่ย 60% นะแล้วก็มีแค่ภาคอีสานที่ 40% แต่ว่าฝนตกหนักบางพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อย 70% ของพื้นที่นะครับที่เหลือก็ 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งทั้งนั้นเลยยังไงก็พกร่มกันแต่ว่าอากาศก็กลางๆนะสูงสุด 35-36 องศาทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเรื่องฝนเนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงยังไงก็พกร่
0: ม
1: ดูแลสุขภาพด้วย
0: ค่ะ
1: ครับก็พื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างทักทายเรากันมาได้นะครับมีพี่เจษฎาพงศ์ทักมาในเพจแล้วนะสวัสดียามเช้าพี่นายนิคมพี่พงษ์นเรศพี่วรรณชัยแก้วกล้าวนะครับพี่วันดีมาแล้วพี่สมบัติมาแล้วนะครับพี่คุณพ่ออ่อนจันบอกว่ารับฟังอยู่ที่เขื่อนสิรินธร
0: อ
1: ุบลนะครับฟังทุกวันเลยขอบคุณนะครับมีคุณพี่ชาตรีมาแล้วคุณชาอ๋อน้องชาตรีมาแล้วนะครับคุณรจนาคุณประยงนะครับมาแล้วคุณรามบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านรับชมทุกวันเลยนะครับพี่พิสมัยฝนมาดีเสาร์นี้ตลอดวันสุขกายสุขใจนะ
0: มีคุณรวมด้วยนะคะ27องศาเช้านี้ดีฉันอ่านเป็นเช้านี้นราธิวาสสกลนครเอ๊ะเช้านี้วานอนนี้ว่
1: าสกลนคร
0: นะคะ27องศาอากาศดีอยู่นะ27องศานะคะ
1: มีพี่สุภัสบอกว่ารับฟังอยู่ที่สิงหนครสงขลาเดี๋ยวสงขลาเขาจัดครม.สัญจรกันที่หาดใหญ่ด้วยนะวันที
0: ่
1: 8ถึง9โดยประมาณนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงวันที่8ถึง9ใกล้แล้วคือ25พฤษภาคมนี
0: ้
1: วันลงลงลิงค์ทางไปตื่นเต้นเพราะว่าต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
0: ของคุณเนี่ย
1: ของเราเป็น
0: เดิมอยู่แล้ว
1: เดิมอยู่แล้ว
0: เป็นเจ้าเก่า
1: เจ้าเก่าของคนละครึ่งพลัสก
0: ็
1: อาจจะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ในแอปเป่าตัง
0: แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องมาอัปเดตกันว่
1: าก
0: ระบวนการลงยังไงเพราะว่าตอนนี้ค่ะท่านพระดอนนะคะป
1: ิ
0: ศาจนันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้เขาบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยตอนแรกเขาถามก่อนว่ามีความกังวลไหมเพราะว่าปกติอาจจะล่มจะอะไร
1: เ
0: พราะว่ามันเวลามันลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยมันมีล่มนะม
1: ี
0: อืดนะแต่ว่าก็ต้องดูเน็ตตัวเองด้วยนะทุกคนดูเน็ตตัวเองนะเน็ตแรงหรือเปล่านะคะแต่ท่านบอกว่าธนาคารกรุงไทยเนี่ยเคยผ่านการลงทะเบียนแบบเนี้ยมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ามีประสบ

0: ประชาชนนะครับแล้วก็ไม่เคยถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งพลัดครั้งก่อนๆนะครับถูกเรียกเงินคืนหมายถึงว่าคุณลงทะเบียนไปแล้วแล้วคุณไม่เคยใช้
1: ไม
0: ่เคยใช้ใช้เลยแม้แต่1บาทเลยนะแม้แต่ไม่กี่สตางค์ก็ไม่เคยใช้เลยท่านก็จะถูกระงับสิทธิ์ก็เท่ากับว่าอ้าวท่านไม่ได้ประสงค์จะใช้โครงการนี้ถ
1: ู
0: กไหมรวมไปถึงท่านต้องไม่เป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังเขานับถึงวันที่18พฤษภาคม69นะครับอันนี้เนี่ยรวมแล้วนะถ้าตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องลงทะเบียนกันตรงนี้เนี่ย30ล้านสิทธิ
1: ์
0: นะครับกำหนดให้ประชาชนกลุ่มคนไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์25-29พฤษภาคม69เริ่มตั้งแต่6โมงเช้าบางคนตื่นเต้นเนอะ25เข้าเที่ยงคืนปุ๊บกดแอปเป่าตังเลยยังลงไม่ได้นะลงหกโมงเช้าอาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึง
1: ก็มาฟังรายการเราเนี่ยแหละมาพร้อมกันเผลอๆกดพร้อมกันเลย
0: เผลอๆกดพร้อมกัน
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติของกลุ่มของไทยช่วยไทยพลัสนะครับทีนี้การลงทะเบียนอย่างที่บอกไปเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาถึง29พฤษภาหกโมงเช้าจนถึงสี่ทุ่มหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ
1: ์
0: ซึ่งมันอาจจะหมดก่อนก็ได
1: ้
0: ถูกไหมนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านทางแอปเป่าตังส่วนใครที่ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสเลยก็เข้าแอปเป่าตังเหมือนกันนะครับแต่ว่าต่างกันนิดนึงคนที่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสครั้งก่
1: อ
0: นนะครับพอจะลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นบอกว่าถ้าท่านกดทันนะก็จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์นั้นเลย
1: ก็คือเข้าไปคอนเฟิร์ม
0: ใช่เหมือนคอนเฟิร์มว่าฉันจะร่วมโครงการต่อแต่ถ้าใครที่ไม่เคยร่วมคนละครึ่งพลัสครั้งก่อนครั้งนี้พอกดไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าให้รอเรื่องของการยืนยันสิทธิ์คือมันจะขึ้นว่าเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจะได้ข้อความผ่านแอปเป่าตังซึ่งเขาจะยืนยันแจ้งสิทธิ์ของเราภายใน3วันนะนะครับในการแจ้งดีว่าจะท่านจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์อะไรยังไงนะครับทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์จากผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามวิธีของโครงการไทยช่วยไทยพลัสก่อนโดยผู้รับสิทธิ์จะต้องดำเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยก็คือถ้าสมมติใครที่ไม่เคยเข้าโหลดเป่าตังหรืออะไรเลยเนี่ยนะครับท่านไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM หน้าธนาคารกรุงไทยมันจะมีตู้ที่แบบว่าตู้บางตู้ที่สามารถใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวตนได้หรือว่าเข้าไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนได้ยกเว้นใครที่เคยยืนยันตัวตนมาก่อนแล้วหรือเคยทำยืนยันตัวตนหรือผ่านช่องทางอะไรของธนาคารกรุงไทยมาก่อนแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่
1: ม
0: นะครับ
1: ค่ะก็มีแค่2แบบนี้เท่านั้นคนที่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสมาแล้วนะคะก็มาแค่คอนเฟิร์มกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใครที่ไม่เคยก็ต้องไปโหลดแอปเป๋าตังมาก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปที่ไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็จะมีเมสเซจเข้ามาเพื่อเราคอนเฟิร์มอีกทีนึงแล้วก็ทำตามขั้นตอนทีนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยล่ะมาดูกันบ้างขั้นตอนของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป่าตังค์อันดับแรกเลยเข้าแอปเป่าตังค์เลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสแบนเนอร์ก็คือมันจะเหมือนเป็นป้ายเน
0: า
1: ะป้ายอยู่ใน
0: แอป
1: โลโก้เลยโลโก้ใหญ่ๆเลยจากนั้นเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนค่ะแล้วก็กดปุ่มลงทะเบียนพอกดปุ่มลงทะเบียนเสร็จปุ๊บก็จะแสดงข้อความสิทธิ์ว่าเราอะเริ่มใช้ได้หรือเปล่
0: า
1: หรือเรามีสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็กดตกลงจากนั้นก็เข้าตามกระบวนการของไทยช่วยไทยพลัสเลยค่ะ
0: ครับผมซึ่งการใช้จ่ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับ60-40นะครั้งนี้คือรัฐออกให้60แล้วก็เราออกเองอีก 40% มันจะไม่ใช่แบบคนละครึ่งนะ50-50แล้วทีนี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับซื้อฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้นะครั้งก่อนก็มีฟู้ดเดลิเวอรี่เนาะฟ
1: ู้
0: ดเดลิเวอรี่ก็ใช้ได้นะครับส่วนผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1มิถุนายนนะครับ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน69ซื้อของได้6โมงเช้าจนถึง5ทุ่
1: ม
0: ส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่15มิถุนาถึง30กันยา69สำหรับฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ย6โมงจนถึง3ทุ่มนะครับเผื่อเวลาให้เขามาส่งด้วยเนอะ นะครับมันโอ้สั่ง5ทุ่มก็โอ้กว่าจะส่งนะนะครับซึ่งประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุนที่ภาครัฐร่วมจ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40คือที่รัฐให้เราเอง60ก็ไม่ถือว่าเป็นแบบต้องเอามาเสียภาษีอะไรแต่อย่างใดนะครับ
1: ทีนี้มันก็จะมีในกรณีที่ไม่สามารถซื้ออะไรได้บ้างก็อย่างเช่นพูดง่ายหวย
0: ค่าน้ำค่าไฟจ่ายไม่ได้ค่าเทอม
1: แล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้บุหรี่

0: อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแล้วก็เรื่องของการบริการพวกทำเล็บอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ได้
1: ใช่ซึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เนี่ยเดือนละ 1,000 บาทก็จริงแต่ว่าวันนึงเนี่ยเราใช้ได้สูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: เออเหร
1: ออัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวัน
0: ค
1: ือ200บาทเนี่ยต่อวันเนี่ยก็คือ 60% ที่รัฐให้นะครับคิดอีก 40% ของเราเราต้องสมทบเพิ่มอีก133บาท
0: อันนี้เป็นคิดตัวเลข
1: ใช่ๆๆเท่ากับว่าวันนึงเนี่ยคุณซื้อของได้สูงสุดเนี่ย333บาทโดยประมาณ
0: อันนี้คือเฉลี่ยต่อวันให้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติเราซื้อเกินเงินมันก็จะไปหักใน
1: จีวอลเล็ต
0: ในจีวอลเล็ตถ
1: ้
0: ามีการเติมจีวอลเล็ตนะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเติมจีวอลเล็ตทิ้งเอาไว้ด้วย
1: ไม่เราต้องเติมจีวอลเล็ตอยู่แล้วใช่เพราะว่าเงินการใช้โครงการนี้เงินมันจะหักออกจากจีวอลเล็ตใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าในส่วนที่คุณเกิน333บาทเนี่ย มันก็จะไม่ใช่สิทธิ์60 40แล้วไงคุณก็จะเสียเงินเต็มของคุณ
0: ไม่บางคนอ่ะเติมแบบวันนึงพอดีเป๊ะเลยไง
1: แต่ว่า
0: เวลาใช้อ่ะใช้เกินมันก็จะไม่มีห
1: ักใช้เกินต่อวันนะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนเติมเผื่อ
1: แล้วก็ท่านไม่ต้องกังวลว่าสมมติเติมเผื่อไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวสิ้นสุดโครงการแล้วเนี่ยเงินมันจะหายซึ่งจริงๆเงินมันจะอยู่ในจีวอลเล็ตนี่แหละครับท่านสามารถโอนกลับเข้าบัญชีธนาคารของท่านได้ไม่ต้องกังวลว่
0: าโอนไหม
1: ไม่นะ
0: ไม่เสียด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ต้องกังวลว่าตัวจีวอลเล็ตจะอุ้ยเดี๋ยวพอหมดโครงการปุ๊บแล้วเงินในจีวอลเล็ตเราหายไปเลยไม่หายคืออยู่ในนั้นแหละนะครับ
0: เงินอยู่ในนั้นต้อง200บาทจะดึงออกมายังไงเสียดายจังมันโอนได้กลับเข้ามาบัญชีของเราได้นะคะ
1: เนี่ยเพราะเนี่ยมีคุณพรทิพาถามมาว่าแล้วต้องเติมเงินเข้าเป๋าตังค์เท่าไหร่
0: จริงๆก็เติมได้เท่าที่เราไหวแหละเอาจริงๆเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็ให้ใช้ได้อย่าง
1: สูงสุด200บาท
0: สูงสุด200บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะใช้เกินมันก็จะไปหักในจีวอลเล็ตของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เกินมันก็จะอยู่ในวงเงินนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหมดโครงการแล้วเงินยังเหลือก็สามารถโอนคืนกลับเข้าบัญชีธนาคารปกติของเราได
1: ้แต่ถ้าใครกังวลเอาแบบถ้าอยากได้เลขกลมๆสวยๆอะไรเงี้ยเนาะผมแนะนำอันนี้ผมน่าจะเป็นทิคของผมด้วยผมว่าผมน่าจะเติมแค่วันละ100บาท
0: เอาแค่พอดีมันจะได้เป็นการจำกัดการใช้เงินของเราด้วยไม่ให้บางทีก็ไม่ต้อง
1: บางทีเราอาจจะไม่ได้แบบต้องซื้ออะไรอยู่แล้ว
0: อะไรขนาดนั้นนะคะ
1: นะครับมีหลายๆคนก็ทักมาใครที่ถามเรื่องไทยเชื่อไทยพลัสถ้ามีคำถามก็อาจจะพิมพ์ทิ้งไว้ก็ได
0: ้
1: นะครับหรือเข้าไปดู TikTok สวทคบอกก็ได้นะมีทำไว้หลายคลิปแล้ว
0: ไม่คุณละเอียดอยู่นะคุณนชันที่ฉันเข้าไปดูนะละเอียดอยู่นะคะมีอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องติดตามกันอันนี้เนี่ยเรื่องของเงินทองปากท้องของเราก็มีแล้วก็อย่างแน่นอนแหละทุกวันศุกร์เขาก็มีเรื่องของไทยช่วยไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะลดพุงนะอันนั้นเรื่องของปากท้องเราก็ต้องมีการโฟกัสอีกเรื่องนึงที่เราก็ต้องโฟกัสเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของ
1: สุขภาพ
0: ไม่ใช่แค่สุขภาพของเรานะสุขภาพโลกเลยนะคะตอนนี้ระดับโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะดีอาคองโกยืนยันผู้ป่วยอีโบลาแล้วนะคะ61รายน้องต้นก่อนหน้านี้แค่23นะถ้าจำไม่ผิดนะ23ตอนนี้61รายนะคะแล้วก็มีต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายนะคะในจำนวนนี้แล้วอย่างน้อย160โอ้โหนะคะทางด้านของพื้นที่จังหวัดเซาคิวูนะคะทางตะวันออกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาคองโกเนี่ยออกแถลงการเมื่อวานนี้ค่ะที่ยืนยันว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวอย่างน้อย1รายในพื้นที่นี้แล้วนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็พบอีกพื้นที่นึงแหละซึ่งอยู่ห่างหลายร้อยกิโลเมตรเลยนะจากจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้นะคะที่กระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกเนี่ยรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว61รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกกว่า670รายในจำนวนนี้ค่ะเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย160รายแล้วก็องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะคะประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกนี้เนี่ยซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยแล้วก็ยังไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแล้วก็คาดว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อย9เดือนกว่าวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์นี้จะพร้อมใช้งานเอาเป็นว่าตอนนี้นะป้องกันตัวเองเหมือนที่เราตื่นตัวโควิด19
1: ในช่วงแรก
0: ๆแต่ว่าไม่ต้องตื่นตูมนะก็คือต้องตื่นตัวแหละว่าจะต้องทำยังไงหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเนี่ยก็ยังต้องพกติดตัวสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสุขอนามัยล้างมือล้างมือเนี่ยวันนั้นได้ไป ไปเจอใน TikTok ม
1: ี
0: น
1: ้
0: องคนน
1: ึ
0: งวิธีล้างมือน้องคนนึงคือจริงๆมีอินฟลูคนนึงเขาตั้งไลฟ์เอาไว
1: ้
0: ในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ตรงอ่างล้างมือและท
1: ี
0: นี้เด็กไทยคนนึงไม่รู้อีหน่อยเน่นะแต่น่ารักมากเลยนะเดินเข้าไปล้างมือที่อ่างล้างมือนั้นแล้วคุณรู้ไหมล้างมือแบบไหนแบบที่คุณครูสอนเลยล้างตามซอกล
1: ้
0: างหมุนข้อมือหมุนข้อนิ้ว
1: มันจะมีเหมือน10วิธีหรืออะไร10วิธีของการล้างมือ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเวลาในการล้างมือแบบไหนอ้าวก็เหมือนร้องเพลงชาติไทยไง
1: ใช่
0: ไทยแล้วก็หมุนไปแล้วพอน้องเขาเห็นกล้องว่าตั้งอยู่เขาก็เลยแบบว่าไปแอคชั่นไปเล่นกับห้องคราวนี้ก็อินฟลูคนนั้นต่างชาติคนนั้นก็เอามาเผยแพร่บนโลกออนไลน์แล้วก็บอกโอ้ยเด็กไทยได้รับการชื่นชมว่าวิธีทำไมล้างมือได้ดีขนาดนี้ล้างมือเก่งขนาดนี้อันนี้เนี่ยถือว่าเราฝังลงไปใน DNA ของเด็กไทยเลยนะเรื่องของการรักษาความสะอาดนะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็ทางด้านของเวียดนามตอนนี้ค่ะก็แน่นอนต่อสืบเนื่องกันเวียดนามก็ออกระเบียบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศโดยที่จะต้องยื่นเอกสารข้อมูลด้านสุขภาพประกอบหนังสือเดินทางด้วยโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะโดยที่เวียดนามเนี่ยเขาได้ออกตามกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรคการติดต่อและจากนี้จะมีการประกาศกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามต่อไปนะคะว่าโรคติดต่อใดบ้างที่ต้องมีการยื่นแบบแสดงข้อมูลสุขภาพตลอดระยะเวลาที่เอกสารมีผลรับรองโดยแต่ละโรคเพราะแต่ละโรคเนี่ยระยะเวลารับรองมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโดยจะพิจารณาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในช่วงเวลานั้นๆด้วยคือพูดง่ายประเมินแบบเรียลไทม์เลยถ้าตอนนี้เป็นไวรัสฮันตาก
1: ็
0: ประเมินแบบฮันตาเป็นไวรัสเป็นซาก็ประเมินแบบซาอีโบลาก็อีโบลาโควิดก็ประเมินแบบโควิดนะคะคือถ้าเกิดว่าไวรัสอันไหนที่เป็นพาหะนำโรคเข้าสู่เวียดนามก็จะประเมินแบบนั้นและสำหรับผู้ที่ประสงค์จะยื่นเอกสารข้อมูลสุขภาพสามารถกระทำได้ทั้งการกรอกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์นะหรือว่าการยื่นเอกสารโดยตรงโดยผู้เดินทางเนี่ยต้องกรอกให้แล้วเสร็จภายใน7วันก่อนการเดินทางเข้าและออกหรือผ่านประเทศเวียดนามคือนอกจากนี้นะคะในระเบียบใหม่เนี่ยยังได้กำหนดเจ้าหน้าที่กักกันโรคก็ต้องเฝ้าสังเกตสุขภาพของผู้เดินทางรวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็อุปกรณ์เฝ้าระวังทางการแพทย์เพื่อคัดกรองแล้วก็ระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อด้วยซึ่งคนไทยช่วงหลังเนี้ยไปเที่ยวประเทศเวียดนามกันเยอะนะเวียดนามเขาก็เลยต้องออกกฎจริ งๆเป็นมาตรการที่ดีนะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับประเทศไทยก็ประเทศไทยก็จริงๆเขาก็มีตม.มีอะไรของเขาอยู่แล้วนะ
1: อย่างของประเทศไทยเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยอีโบลาเขาก็มีการเตรียมความพร้อมนะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาก็เตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3เลยนะครับรองรับการตรวจวินิจฉัยเรื่องของอีโบลาแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดแล้วก็ย้ำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังเต็มที่ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เองนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขท่านก็บอกว่าหลังจากที่ WHO เนี่ยเขาประกาศเนอะที่ว่าอีโบลาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยที่ว่าตอนนี้ระบาดพบในคองโกในยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเขาก็มอบหมายกรมวิทย์เนี่ยในการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการเนอะตรวจวิเคราะห์เชื้ออันตรายอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะทบทวนความพร้อมห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระดับ3ซึ่งมีความปลอดภัยมีระบบความปลอดภัยมีอุปกรณ์ชุด PPE ชุดนู่นนี่นั่นระบบขนส่งตัวอย่างแบบป้องกันมากๆเพื่อให้ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขอย่างดีคือถ้าพูดง่ายๆคือถ้าสมมติมีโอกาสในการที่อาจจะตรวจแล้วเจอหรืออะไรหรือเอาไปตรวจในห้องแลบหรืออะไรเรามีความพร้อมในเรื่องนี้ในการเตรียมห้องแลบในการเอาส่งต่อสิ่งที่ต้องส่งตรวจทั่วประเทศแบบนี้นะครับซึ่งตั้งแต่ฮันตาจนมาอีโบลาเนี่ยทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมเรื่องของห้องปฏิบัติการแล้วก็ที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะเห็นว่ามันจะมีด่านคัดกรองผู้ต้องสงสัยหรืออะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายนะครับก็เตรียมพร้อมกันอย่างเต็มที่
0: ค่ะแล
1: ้
0: วก็ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขเนี่ยได้บอกว่ามีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงมาแล้วอย่างต่อเนื่องนะไม
1: ่
0: ใช่ว่าเพิ่งมาทำนะคะทั้งในด้านของแนวการปฏิบัติงานการเตรียมวิธีตรวจยืนยันเชื้อในกรณีที่มีผู้ต้องสงสัยโดยวิธีการเนี่ยแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธีมาตรฐานสากล
1: แบบ
0: เรียลไทม์ RT-PCR อันนี้คุ้นกันไหมค
1: ุ้
0: นตั้งแต่โควิดแล้วเนาะนะคะที่มีความไวแล้วก็มีความจำเพาะสูงสามารถทราบผลได้ภายใน8ชั่วโมงพอทราบผลปุ๊บก็สามารถกักตัวได้เลยว่าใครมีอยู่ในระดับไหนนะคะแล้วก็ดำเนินการตรวจในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยระด
1: ับ
0: 3เลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเขาที่การป้องกันเนี้ยที่เขาทำออกมาเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยแพร่กระจายมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกส
1: ู่
0: บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพราะว่าตอนโควิด-19อันดับต้นๆเลยที่ติดเชื้อจากผู้ติดเชื
1: ้
0: อก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะคะต่อให้มันมีวิธีการป้องกันดีแค่ไหนก็ตามยังไงมันก็มีหลุดบ้างเนาะซ
1: ึ่
0: งการเก็บตัวอย่างนะคะก็จะปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพถ้าเกิดว่าใคร อยากสอบถามรายละเอียดนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะก็โทรศัพท์02-951-1485ค่ะก็สามารถโทรกันเข้าไปได้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าเวียดนามก็ทำประเทศอื่นๆก็ทำเราก็ทำเช่นเดียวกันแล้วเราก็ทำมาโดยตลอดด้วยนะคะมีการมอนิเตอร์ต่างๆนะเดี๋ยวเราไปมอนิเตอร์อีกเรื่องนึงกันดีกว่านั่นก็คือของ
1: ตีคองร้องข่าว
0: นะคะตอนนี
1: ้แก้พิบูลรอแล้วแล้วก็มีภารกิจท่านนายกให้ได้ติดตามด้วยเด
0: ี๋
1: ยวไปติ ดตามกันครับตีคองร้องข่าวครับ
0: ค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงกรุงปารีสเข้าหารือผอ.ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศและผอ.ใหญ่ยูเนสโกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศรษ และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับทั้งหมดครับได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับหลังจากเดินทางถึงกรุงปารีสนะครับนายกรัฐมนตรีและคณะนั้นได้พบหารือกับผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อหารือส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับพร้อมทั้งมีการพบหารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือจากการหารือร่วมกันผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลกครับและสำหรับในวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนั่นจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพร้อมพบปะชุมชนชาวไทยครับณวัดพุทธนานาชาติหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับภาคเอกชนไทยที่ลงทุนในฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปอาหารการรีไซเคิลและการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แบบยั่งยืนและธุรกิจร้านอาหารครับภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนายกรัฐมนตรีคณะจะเดินทางประเทศไทยครับในวันอังคารที่26พฤษภาคมและจะเดินทางถึงประเทศไทยครับในช่วงเช้าของวันพุธที่27พฤษภาคมนี้ครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับเรื่องของสินค้าเกษตรกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโครงสร้างสินค้าเกษตรตั้งแต่ก่อนและระหว่างฤดูการผลิตครับส่งผลให้การส่งออกโดยรวมเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.9% ครับโดยสำหรับทุเรียนครับเพิ่ม 109.5% ครับเงาะ 92.8% และลิ้นจี 70% เป็นผลมาจากการกระตุ้นการส่งออกการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกผ่านด่านในลาวเวียดนามและจีนส่งเสริมตลาดเมืองหลักเมืองรองตลาดส่งเสริมภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างประเทศครับสำหรับในประเทศครับได้ร่วมกับห้างค้าส่งค้าปลีกจัดกิจกรรมจำหน่ายผลไม้และบุฟเฟ่ผลไม้จำหน่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยตั้งเป้ากระตุ้นการบริโภคไม่ต่ำกว่า 500,000 ตันพร้อมจัดแคมเปญ Thailand The Land of Tropical Fruitมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง3ระยะครับคือตั้งแต่ระยะต้นน้ำมุ่งพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับและสนับสนุนโครงการคิวจันสำหรับทุเรียนจันทบุรีต่อมาครับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและนำนวัตกรรมมาประยุกต์เพื่อดูดซับผลผลิตครับและสุดท้ายครับปลายน้ำครับมุ่งรักษาตลาดเดิมเจาะตลาดใหม่ขยายช่องทางผ่านไลฟ์คอมเมอร์ส TikTok KOL Influencer รวมไปถึงครับการต่อยอดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ครับและกลไกของ Contract Farming ครับเพื่อการซื้อขายล่วงหน้าครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาเยือนไทยในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาพร้อมด้วยรัฐมนตรีและคณะผู้ติดตามครับรวมจำนวน180คนมีกำหนดการนะครับเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมคือตั้งแต่วันพุธหน้าถึงวันศุกร์หน้าครับซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างสองประเทศในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน และร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและเวียดนามนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบครับรัฐมนตรีสุภมาศสั่งการสคบตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจลงพื้นที่เมืองพัทยาเร่งช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวจากเหตุเพลิงไหม้โรงแรมย้ำพร้อมดำเนินคดีแทนผู้บริโภคหากไม่ได้รับความเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรม Sunday JA Plus อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายและมีนักท่องเที่ยวตกค้างเป็นจำนวนมากครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐบาลได้มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนทางท่านรัฐมนตรีครับจึงได้สั่งการให้สคบจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาทันทีเพื่อปกป้องสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลครับด้านนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบครับได้มีการส่งเจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับเบื้องต้นนะครับทางโรงแรมนั้นได้อพยพผู้เข้าพักจำนวน240รายไปยังที่พักแห่งใหม่ที่ปลอดภัยแล้วครับพร้อมแสดงความรับผิดชอบในการดูแลค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้บาดเจ็บรวมไปถึงครับยินดีคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองห้องพักไว้ล่วงหน้าแต่ไม่ประสงค์จะเข้าพักครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุภมาศครับได้กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการที่ร่วมมือเป็นอย่างดีพร้อมกำชับไปยังผู้ประกอบการโรงแรมทั่วประเทศเลยนะครับให้ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและทางหนีไฟให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอสำหรับผู้เจ็บหรือผู้ได้รับผลกระทบการในครั้งนี้นั้นสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเฉพาะกิจเมืองพัทยาหรือสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนสคบหมายเลข1166ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปเรื่องของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะกำกับดูแลสคบครับมีการติดตามความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo EX30 ครับโดยเรียกบริษัท Volvo Car ประเทศไทยจำกัดครับเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงจากเหตุเพลิงไหม้2กรณีครับบริษัทนั้นได้เจรจาเปลี่ยนรถใหม่และชดใช้ค่าเสียหายครับส่วนรถคันอื่นนะครับจะมีการดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่มีข้อบกพร่องทั้งชุด 90% ครับและเปลี่ยนเฉพาะโมดูล 10%โดยแบตเตอรี่ล็อตแรก800ชุดนั้นเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่วันจันทร์นี้ครับ25พฤษภาคมและคาดว่าจะไปแล้วเสร็จนะครับในวันที่31สิงหาคมครับทั้งนี้ครับระหว่างรอแก้ไขนั้นขอให้ผู้ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ไม่เกิน 70% ครับพร้อมมอบคูปองชาร์จไฟฟ้ามูลค่า 8,500 บาทและจัดรถสำรองให้แต่บริษัทนั้นนะครับยังไม่มีนโยบายรับซื้อคืนครับทำให้ผู้บริโภคบางส่วนยังไม่พอใจครับสคบนั้นจึงเตรียมฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายทั้งหมดครับพิจารณาขยายผลคดีอาญาประเด็นการโฆษณาสร้างความเชื่อมั่นเกินจริงซึ่งนอกจากนี้ครับในระหว่างการหารือครับได้เกิดเหตุรถยนต์ไฮบริดรุ่น Volvo XC60 เกิดเพลิงไหม้บนมอเตอร์เวย์ M81 ครับจึงมีคำสั่งเพิ่มเติมนะครับให้บริษัทนั้นตรวจสอบและชี้แจงโดยด่วนครับและสำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายนะครับสามารถร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับได้ตลอดเวลาครับ24ชั่วโมงหรือที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect และที่เว็บไซต์ครับ ocpb.go.th www.thdmr.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับพี่น้องประชาชนครับมาดูกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างครับรัฐมนตรีภราดรมั่นใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะธนาคารกรุงไทยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภราดรปิศนานันทกุลกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่25พฤษภาคมหรือวันจันทร์นี้แหละครับว่าธนาคารกรุงไทยนั่นเคยผ่านการลงทะเบียนในลักษณะเช่นนี้มาหลายครั้งดังนั้นในการลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้น่าจะราบรื่นโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมพร้อมย้ำนะครับว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและคิดว่าจะครอบคลุมประชาชนที่ต้องการเข้ารับสิทธิ์อย่างครบถ้วนครับพี่น้องประชาชนครับอย่าลืมนะครับวันจันทร์นี้แล้วครับ25พฤษภาคมลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครับมาปิดท้ายครับกันที่วันชาสากลอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานวันชาสากล2026กระชับความสัมพันธ์ไทยศรีลังกาพ่อแม่พี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเฉลิมฉลองวันชาสากลในงาน Celebration of International Tea Day 2026ครับณโรงแรมไฮแอนด์รีเจนซี่กรุงเทพจัดโดยครับสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยครับเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองครับในการนี้ครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้รับเกียรติร่วมประกอบพิธีจุดตะเกียงน้ำมันเปิดงานตามธรรมเนียมมงคลครับร่วมกับคณะผู้แทนทางการทูตจากหลากหลายประเทศเพื่อร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านมิติทางวัฒนธรรมซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้นั้นสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการสื่อสารการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านชาซีลอนซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและมรดกทางปัญญาที่สำคัญของศรีลังกาครับด้านนางวิชยันติเอธิริสิงห์เหเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่สองนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดเรื่องราวความทุ่มเทความยั่งยืนและขนบธรรมเนียมอันยาวนานของชาศรีลังกาสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่กำหนดให้วันที่21พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันชาสากลเพื่อยกย่องคุณค่าของชาในการช่วยลดความยากจนและอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดลงแล้วนะครับและพบกันได้ใหม่นะครับในทุกวันครับวันนี้ขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: 6นาฬิกากับอีก49นาทีกลับมาข่าวยามเช้านะครับเมื่อสักครู่จัดเต็มเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นโดยคุณพฤกษ์แก้วพิบูลในตีของร้องข่าวทั้งเรื่องของพระกิตติ์นายกที่ตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสเนอะก็มีไปพบทั้งยูเนสโกแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับท่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันนะคร
1: ับ ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะคะมีเรื่องนึงที่อยากให้ติดตามกันนั่นก็คือเรื่องของจะเรียกว่าโศกนาฏกรรมก็ได้นะคะที่เกิดขึ้นเอาจริงเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าก็เขาเรียกว่าก็สะเทือนไปทั่วประเทศเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของรถไฟชนกับรถเมย์ที่ได้ทราบข่าวกันอ
0: ัน
1: ดับแรกเลยเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมาถึงในเรื่องของความคืบหน้ากันบ้างดีกว่าทางด้านของผบ.ชน.นะคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดได้แล้วค่ะเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันคุณเคยไปไหมตรงนั้น
0: เคยติดอยู่ด้วยตรงนั้น
1: คุณติดคล่อมรางรถไฟเลยเหรอ
0: ไม่คล่อมตอนนั้นไม่คล่อม
1: ไม่คล่อม
0: เป็นรถส่วนตัว
1: แต่ว่าจริงๆแล้วว่าเห็นบ่อยเพราะว่าสมัยเมื่อก่อนอยู่ทำงานอยู่สำนักข่าวแห่งชาติม
0: ัน
1: จะอย
0: ู่
1: ตรงน
0: ั้
1: นอยู่พ
0: ล
1: ัง เก้าตรงนี้เลยก็คือพอเลี้ยวซ้ายไปก็คือเจอเลยนะคะตรงนั้นน่าจะมีรถหลายๆประเภทติดคล่อมรางรถไฟบ่อยมากเพราะว่าหนึ่งพอติดไฟแดงปุ๊บมันไหลไปไงไหลไปแล้วมันไม่ไปอ่ะ
0: มันไปไม่ได้ไปติดอยู่ไฟแดงข้างหน้าถูกไหม
1: มันไปไม่ได้แล้วมันก็ต้องคร่อมอยู่ตรงนั้นดิฉันก็ลุ้นตลอดเลยนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ลุ้นตลอดนะรถส่วนตัวก็ลุ้นตลอดทีนี้ตรงนั้นนะตรงบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสันใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์นะคะโดยมีหน่วยงานด้านการคมนาคมและการขนส่งเข้าร่วมประชุมด้วยมีทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพสำนักนโยบายแล้วก็แผนการขนส่งและจราจรกรมการขนส่งทางบกก็มากรมการขนส่งทางรางสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลนะคะครอบคลุม58จุดตัดทั่วกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าตรงจุดตัดกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นจุดตัดระหว่างรถรางรถไฟ
0: กับถนน
1: นะคะก็จะมี58จุดตัดเลยนะเกือบ60เพราะฉะนั้นกองบังคับการตำรวจนครบาล1เนี่ยมีจุดตัด14จุดนครบาล2มี15จุดนครบาล3 4จุดนครบาล4 3จุดนครบาล5 7จุดนครบาล7 6จุดนครบาล8 2จุดและนครบาล9 7จุดมีแค่นครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งทั้งหมดนี้ข้อมูลที่ได้มานี้นะคะจะนำไปเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริงๆมาตรการเนี่ยก็แน่นอนว่าเขาได้พูดคุยกันไว้แต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีการเคาะออกมาเป็นนโยบายที่ยังเป็นรูปเป็นร่างอยู่เพราะว่าจริงๆมันต้องมีความละเอียดอ่อนเนาะนะคะในเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วในเรื่องของความปลอดภัยด้วยซึ่งการประชุมหารือกันเมื่อวานที่ผ่านไปเนี่ยบชน.แล้วก็หน่วยงานภาคีก็จะนำจุดตัดทั้งหมด58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกด้วยทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไปเพราะว่าล่าสุดเข้าไปดูในสื่อโซเชียลเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าหลายๆคนตั้งข้อสงสัยว่าเดี๋ยวก็เป็นระเบียบได้แค่ทิศเดียวเป็นระเบียบได้แค่3วันซึ่งถามว่าจริงไหมมีเริ่มจริงแล้วนะ
0: มีคนตั้งกล้องตรงนั้นเนี่ยหลังวันเกิดเหตุเนอะต
1: ั้
0: งกล้องดูว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยตั้งกล้องแบบหลายชั่วโมงมากก็มีพบบ้างบางครั้งอาจจะด้วยความที่มันติดอยู่ไฟแดงข้างหน้าหร
1: ือ
0: เป็นไหลไป

0: โลเคอลรถที่เลี้ยวมาแล้วดันไปชนเจอกับเส้นหลักหรืออะไรแบบนี้จะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงไฟแดงจะต้องประสานกันไหมอะไรยังไงเพื่อให้รถมันสามารถที่จะไหลไปข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องมาคล่องเนาะนะครับ
1: ค่ะแล้วก็พอมีไม้กั้นลงมาตรงเยลโล่บ็อกซ์เนี่ยก็ช่วยกรุณาอย่าไป
0: มุด
1: อย่าไปอะไรมุด
0: คือมุดแบบมุดจนไม้ชนกับ
1: หมวกกันน็อก
0: แล้วก็ปึ้งอยู่อย่างนั้นน่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบคือบางทีเราไม่ต้องรีบจริงๆก็ได้ถามมันไม่รู้สิบอกไม่ถูก
1: ความปลอดภัยอ่ะมันก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วมันไม่ใช่แค่ความปลอดภัยของเรานะเป็นความปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนที่มีอยู่ร่วมกันด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความปลอดภัยที่เราก็เป็นห่วงนะคือพี่กลุ่ม
0: ไรเดอร์
1: เ
0: พราะว่าพี่ไรเดอร์เองจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของการขับขี่หรืออะไรแบบนี้ความรถเร็วซึ่งต้องใช้ความรถเร็วอะไรแบบนี้อาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วเรื่องของสิทธิการรักษาหรือว่าเรื่องของการสวัสดิการแรงงานเขาอาจจะยังไม่ได้บอกว่าเทียบเท่าเลยแบบนี้ใช่หรือครอบคลุมซึ่งเรื่องนี้เองแต่ทางรัฐบาลเขารับทราบข้อเรียกร้องของสหพันธ์คนทำงานแพลตฟอร์มแล้วก็เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของกลุ่มไรเดอร์ที่ส่งอาหารส่งพัสดุหรือแม้กระทั่งส่งคนนะที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่บนท้องถนนเนี่ยแต่ว่าไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วก็สวัสดิการขั้นพื้นฐานเท่าเทียมเพราะว่าติดปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเลยทำให้ไรเดอร์จำนวนมากเนี่ยมีสถานะเนี่ยเป็นแค่ผู้รับจ้างอิสระแล้วพอเป็นแบบนี้ก็ขาดการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงมีได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยจากการทำงานคือไม่ได้เจ็บป่วยเองเช่นขับรถนอกเวลางานแล้วไปบึ้นไปอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่นี่คือเขาทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในการเป็นไรเดอร์ซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองเขามีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องนี้เลยนะโดยให้ตัวแทนไรเดอร์ภาคประชาชนมาร่วมเป็นคณะทำงานรับฟังเสียงสะท้อนแท้จริงจากคนทำงานโดยคณะทำงานเนี่ยเร่งตรวจสอบแรงงานแพลตฟอร์มแบบนี้แต่ละประเภทเลยดูว่าจะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อย่างไรซึ่งหากมีกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้จะปรับแก้กฎหมายเพื่อที่จะปลดล็อกสิทธิประกันสังคมให้กับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างซึ่งเขาก็ยืนยันว่ารัฐบาลเองเนี่ยขับเคลื่อนนโยบายนี้เต็มกำลังและตั้งเป้าว่าภายใน1ปีนับจากนี้จะต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานกลุ่มไรเดอร์กลุ่มนี้เพราะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ๆไรเดอร์เนี่ยเอาจริงๆเขาเข้าณตอนนี้นะเขาเข้าขายเป็นฟรีแลนซ
0: ์คือไม่มีกฎหมายอะไรต่างๆกฎหมายแรงงานอะไรในการรองรับกลุ่มเขา
1: ค่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรแบบนี้เขาก็จะใช้ได้แค่พรบคุ้มครองรถ
0: หรือแม้กระทั่งชั่วโมงการทำงานหรือการลาหรืออะไรแบบนี้มันไม่มีนะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นสองอย่างนะคะที่ทางรัฐบาลเขาก็เตรียมตัวที่จะวางมาตรการไม่ว่าจะเป็นรถรางรถไฟนะคะรวมถึงพี่ๆขับรถมอเตอร์ไซค์กลุ่มไรเดอร์ด้วยค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วก็มาถึงอันนี้เมื่อกี้ประกันสังคมเหมือนกันใช่ไหมอ่ะ
0: สำหรับไรเดอร์
1: สำหรับไรเดอร์อันนี้มาต่อเนื่องอุ้ยตอนเหลืออีก2นาทีดิฉันจะทันไหมได้อยู่อ่ะประกันสังคมนะคะได้บอกว่าเงื่อนไขรับเงินชราภาพเนี่ยมีการผลักดันบำนาญสูตรใหม่หรือว่าสูตรแคร์เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ประกันตนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนางวนิดากองแก้วรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมได้บอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเวลาที่เราอายุ55ปีบริบูรณ์เนี่ยคือปกติเราต้องได้รับเงินตอน55ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง55ปีเนี่ยเราสามารถถอนเงินออกมาได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้นะถอนเงินออกมายังไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เคยทำเหมือนกันไปขอถอนยอดถอนไม่ได้ทีนี้แล้วหลายคนสงสัยว่าหลังจากออกจากมาตรา33แล้วเนี่ยควรสมัครเป็นมาตรา39ต่อได้ไหมคือหลายๆคนก็บอกว่าก็สามารถสมัครได้แต่ว่าฐานเงินเดือนเนี่ยมันจะเอามาถูกปรับลดลงไปเพราะว่าเงินเดือนมันจะไม่เท่ากับมาตรา33และเขาก็จะดูด้วยว่าฐานเงินเดือนเนี้ยเป็นฐานเงินเดือนเกิน5ปีไหมเพราะฉะนั้นหลายๆคนถึงบอกว่าอ้าวทำไมจาก33แล้วปรับมา39แล้วทำไมเงินมันลดลงก็ในเมื่อเงินเดือนมันลดแล้วก็เงินสมทบลดลงปัจจัยมันก็เลยต้องลดลงตามไปด้วยแต่ถ้าถามว่าเราไม่สมัครมาตรา39ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าสมัครมาตรา39มันก็จะได้ข้อดีก็คือยังได้สิทธิ์ของการรักษาพยาบาลตามมาตรา39อยู่ยังได้การรักษาสิทธิ์การทำศพหรือว่าอะไรแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าก็ทำเถอะทำได้มันก็ดีเหมือนกันนะคะ33แล้วก็ย้ายมา39ได้ค่ะ
0: ครับผมและนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวยามเช้าประจำวันนี้

0: นี่นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางข่าวภาค7โมงเช้ากันต
1: ่
0: อวันนี้อนนันตาสุคนครับ
1: ค่ะและไอวรินทร์อนันทเมธค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกรัฐบาลยกระดับคุมเข้มโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเฝ้าระวังผู้เดินทางจากคองโกและยูกันดาพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาดกับสายการบินที่นำผู้มีอาการเสี่ยงเดินทางเข้าประเทศ
1: อิหร่านยกระดับการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลกระทบกับลูกเรือนับหมื่นคนที่ติดค้างอยู่กลางทะเลการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์มาเลเซียมาสเตอร์2026รัชนกอินทนนท์และพนิชพลธีรรัตน์สกุลทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีหารือผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานโลกและหารือผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกผลักดันชุดไทยสู่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือนายฟาทีบิรอลผู้อำนวยการทบวงการพลังงานระหว่างประเทศณทบวงการพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับ IEA นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกนโยบายด้านพลังงานและการรับมือวิกฤตพลังงานโลกมหารือเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพของประชาชนโดยเดินหน้าบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเร่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าสมัยใหม่เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในอนาคตการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับIEA ยืนยันยกระดับความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะการพัฒนาขีดความสามารถด้านพลังงานการหารือเชิงนโยบายด้านความมั่นคงทางพลังงานตลอดจนการฝึกซ้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานพร้อมทั้งแสดงความมุ่งมั่นในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกถาวรของ IEA ในอนาคตและการผลักดันไทยสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งผู้อำนวยการ IEA พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในกระบวนการดังกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีพบหารือกับนายคอลิดอามัดอัลอามานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือในหลายด้าน